0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วย มูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของผู้ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยพระปณิ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม

0: ู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
3: ผมสวัสดีครับ
2: ครับทราบว่าขณะนี้กำลังเดินทางติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ครับผมเลยอยากจะขอถามด้วยครับว่าจากที่ทางกรมเนี่ยได้ออกประกาศให้ปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในกระบี่พังงาแล้วก็ตรังเนี่ยครับมีความคืบหน้าในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
3: ครับเนื่องจากว่าเราเห็นลักษณะการคาดการณ์นะครับก็คือรู้สึกจากทางกรมศูนย์นิยมวิทยานะครับที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงแจ้งไปยังส่วนราชการนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ได้ออกประกาศให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบรวมถึงให้กับทางภาครัฐนะฮะมีการเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ถ้ากรณีเกิดจากการที่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับพังงานะครับแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยเราได้มีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับเพราะว่าฝนแล้วก็พายุหรือว่ามันฝนในช่วงนี้ตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาเนี่ยตลอดแนวชายฝั่งฝั่งทะเลอันดามันแล้วกันนะฮะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันทุกระยะครับ
2: ครับผมแล้วก็ตอนนี้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยทางปภ.จังหวัดได้ลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ก็ในทุกมิตินะครับคือเรามีการแจ้งแล้วแหละไปยังทั้งหัวหน้าปภ.จังหวัดรวมถึงศูนย์เขตของเรานะครับซึ่งหลักๆจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่จะมีข้อสั่งการลงไปนะครับรวมถึงท่านนายอำเภอในพื้นที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับหรือเป็นผู้อำนวยการในระดับท้องถิ่นผู้อำนวยการในระดับอำเภอนะครับนั่นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเพียงแค่ประมาณไม่เกิน6-5ชั่วโมงเนี่ยสถานการณ์ก็ขี้หายนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องดูสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับว่าฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดรวมถึงดูถึงน้ำทะเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ทางพื้นที่เองก็มีการเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ครับผมก็ในวันนี้ครับผมวันที่12มิถุนายนเนี่ยครับจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข้อมูลน้ำทะเลหนุนที่เราได้ติดตามรับทราบเนี่ยครับคาดว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษครับ
3: คือน้ำทะเลเนี่ยก็ขึ้นลงเนี่ยก็ตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าฝนมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกกระจายทั่วทางประเทศนะครับแล้วก็มีตกหนักเป็นบางแห่งนะครับรวมถึงมันก็มีคลื่นลมแรงบริเวณในพวกแหล่งกดอากาศต่างๆพวกนี้เข้ามาผสมกัน มันก็ทำให้มีฝนตกกระจายทั่วไปหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าที่ว่าจะหนักๆก็คือฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับที่ตลอดแนวเลยที่ก็มีการเรามีการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีอาจกระจายตัวไปยังแถวตอนภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับรวมถึงภาคอีสานในบางส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราพบว่ามีเหตุเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำไหลหลากเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกระบี่พังงาจังหวัดตรังนะครับภูเก็ตต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีทางเหนือก็มีเชียงใหม่บ้างลำปางบ้างนะครับก็จะมีลักษณะของน้ำไหลหลากนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะสิ้นหายไปครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยมีการประชุมในทุกๆวันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเรดาร์ดูเรื่องของดาวเทียมดูเรื่องขององค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ในการจะแจ้งเตือนประชาชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่เองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วดูสภาพอากาศเพราะอย่างที่เรียนนะครับเวลาเราดูทางเรดาร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่นะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ได้ว่าเหมือนกันหรือเท่ากันหรือหนักกันทั้งจังหวัด
2: ครับผม
3: แต่ก็จะมีบางหมู่บ้านบางตำบลหรืออำเภอเนี่ยที่ตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำได้เยอะนะครับแล้วพอเขาคายออกมาเนี่ยแต่มีโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำที่มันไหลหลากรวมถึงการเพิ่มยกระดับน้ำยกตัวของระดับน้ำสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ในระดับการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับอย่างที่ผ่านมาต้องเรียนว่ากระบี่เนี่ยกับพังงาเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนมากนะครับพอเราแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยมีการอพยพนะครับเคลื่อนย้ายตัวเองออกมานะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ทางอบต.เทศบาลนะครับตำรวจเทศบาลก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็พอหลังจากที่น้ำยกตัวขึ้นปุ๊บไหลผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงสถานการณ์คลี่คลายก็ออกกลับมาครับกลับมาอยู่บ้านดูมาดูบ้านแล้วก็มาช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดสะอ้านที่อาจจะรับผลกระทบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าคือได้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเนี่ยได้ดีมากนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วต้องระดับความชื่นชมครับ
2: ครับผมถามเพิ่มเติมครับผมว่าสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมรสุมใช่ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงประมาณวันไหนครับผมแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องให้ประชาชนแบบเฝ้าระวังสถานการณ์เผื่อเป็นอุทกภัยใหญ่ไหมครับผม
3: อ๋อคือตอนนี้นะครับเราถ้าดูจากสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีพายุเข้ามานะครับเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับกับลมมรสุมที่เกิดในช่วงหน้าร้อนนะครับรวมถึงปีนี้เนี่ยมีเรื่องของเอลนีโญเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศบรรยากาศจะแบบนี้อาจจะมีแล้งสลับฝนตกหนักเพราะว่าเรื่องความแปรปรวนของอากาศนะครับต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไปถึงเดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนนะครับก็เป็นการคาดการณ์แต่ในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนะครับในการที่จะออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่วันนี้เราดูสถานการณ์ปุ๊บกรมอุตุประกาศนะว่าช่วง3วันนี้ต้องระวังนะเราจะบอกพี่น้องประชาชนว่า3วันนี้นะครับข้างหน้านี้ต้องระวังนะครับแต่พอดูอีก3วันถัดไปก็ต้องไปดูอีกต่อว่าต้องมีอะไรอีกนะครับเพราะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับเราคงไปบอกล่วงหน้าว่าจะหยุดเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้จะเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อะไรเงี้ยตอนนี้เท่าที่เราดูสภาพเลยนะณวันนี้นะฮะก็คงจะไม่เกิดนะฮะคงยังไม่เกิดณตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำอยู่ปากน้ำอยู่ตลอดลำคลองแม่น้ำใช่พื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงคอยสังเกตนะครับแม่น้ำลำคลองนะครับในการที่จะดูว่าระดับน้ำเขาขึ้นมากน้อยเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ไปตามคำแนะนำของทางราชการเนี่ยจะเป็นการดีที่สุดครับ
2: ครับผมครับก็ขอให้ท่านอธิบดีครับเน้นย้ำอีกสักเล็กน้อยครับถึงการที่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยจากตัวอย่างที่จังหวัดกระบี่ที่ท่านเล่าอะครับว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บประชาชนอพยพเลยทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับผม
3: นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐรวมถึงในระดับพื้นที่แล้วก็ระดับท้องถิ่นด้วยนะครับที่พอรับรู้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็สังเกตดูสถานการณ์รอบข้างนะครับแล้วรีบอพยพหรือว่าย้ายตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ทางรัฐจัดศูนย์พักพิงไว้ให้นะครับเพื่อคอยดูสถานการณ์นะครับแล้วพอสถานการณ์มันเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนับอย่างน้อยเนี่ยเราได้การเตรียมพร้อมไว้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์เพราะเนื่องจากว่าภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีความแปรปรวนแล้วก็ความรุนแรงมากน้อยเนี่ยสลับกันไปนะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวที่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านการพยากรณ์อากาศนะครับตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์นะครับเราก็พยายามที่จะเร่งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยความใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ติดตามที่ภาครัฐนะครับแนะนำรวมถึงทางพื้นที่เนี่ยได้แจ้งนะครับไม่ว่าเป็นทางออกใจข่าวก็ดีทางเซลล์บอร์ดคัสก็ดีทางหนังสือเตือนก็ดีต่างๆพวกเนี่ยขอให้ท่านช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมวันนี้ก็ตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวเลยครับพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดเสี่ยงก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่ามาย้ำเตือนก็ขอให้ปฏิบัติตามจะได้ปลอดภัยกันทุกคนขอโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันบรรดาสาธารณภัยก็ขอเชิญท่านอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
1: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: การดำเนินนโยบายทางการทูตยุคใหม่ของรัฐบาลไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเท่านั้นแต่หากยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: สายสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นยาวนานถึงหนึ่งศตวรรษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้าวสู่มิติใหม่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นจากกองทหารเกียรติยศการเยือนครั้งนี้คณะผู้แทนไทยทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมหารือกับฝ่ายเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นผู้ส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านคือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการต่างประเทศยุคใหม่ที่แปรเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสร่วมกัน
7: ไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกรณีที่มาเยือนประเทศเวียดนามเนี่ยมันทำให้มีการต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนที่มาครั้งนี้เราได้มาพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ในทุกๆมิติเลยทั้งมิติเศรษฐกิจมิติการลงทุนมิติความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงทางรัฐบาลเวียดนามให้เกียรติกับประเทศไทยมากก็ดูแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นมีการคอนเนคนักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันรัฐบาลไทยก็ได้ยืนยันถึงความเต็มที่ในการที่จะให้การสนับสนุน
6: ยุทธศาสตร์จากการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นมิตรคู่ค้าจึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยและเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์เดียวกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขันมาเป็นการผนึกกำลังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกเสริมสร้างสถานะของทั้งสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งนานาชาติต้องรับฟังและร่วมกันกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยไม่เสียเปรียบผู้ใดสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการสร้างความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันขยายความร่วมมือผ่านความปรารถนาดีที่เป็นเพื่อนแท้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับผู้นำนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำพาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปสักประวัติศิลป์ราย
5: ท่านผู้ฟังคะไทยผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเวทีนานาชาติระหว่างการประชุม OSCE Asian Conference เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายกับประชาชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกยังคงเป็นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางปราบปรามขบวนการเหล่านี้ร่วมกันอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทนำในการประสานความร่วมมือในด้านนี้ยังคงขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศฟินแลนด์จัดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ซึ่งมีประเทศจากภูมิภาคต่างๆที่เป็นสมาชิกของ OSCE เข้าร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE ว่าประเทศไทยยินดีที่จะเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนในการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์และการสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคเพราะปัญหานี้นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้วยังลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคทั้งเอเชียและยุโรปซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมกับประชุมครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
9: องค์การ OSCE องค์การเพื่อความมั่นคงและร่วมมือในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกก็เป็นจากตะวันตกนะครับจากยุโรปทั้งหมด57ประเทศคนก็อาจจะถามว่าแล้วไทยไปทำอะไรอยู่ในองค์กรอย่างนี้ก็เพราะว่าไทยต้องการจะมีมิตรต้องการจะผูกความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคนะครับเราก็ยินดีที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงให้ทั้งสององค์กรเนี่ยเข้ามาประสานกันนะครับโดยที่ไทยก็สามารถเป็นสะพานทอดระหว่างทั้งสององค์กรได
2: ้การประชุมระดับเวทีนานาชาตินี้สะท้อนถึงท่าทีที่ชัดเจนในความต่อเนื่องและจริงจังของไทยสอดคล้องกับนายสรัญเจริญสุวรรณผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไม่มีประเทศใดสามารถทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
10: สิ่งที่สำคัญคือว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของอาชญากรรมออนไลน์ครับแต่การประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไปนะในข้างหน้าเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนปราบปรามได้โดยประเทศเดียวครับหรือกลุ่มประเทศเป็นความพยายามของทั้งโลกประเทศที่มากสุดที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมาได้ไกลแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องผลักดันต่อไปเราต้องการประเทศผู้ส่วนให้ร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
2: ในภาวะที่โลกเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการย้ำความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นรองในเวทีนานาชาติจนถูกลดความสำคัญลงและทำให้ขบวนการเหล่านี้มีเวลาตั้งหลักจนกลับมาสร้างปัญหาให้ทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์

0: ำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาที่มีชื่อว่ากุ้งเปรี้ยวจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่4ธันวาคม2567สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าต้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.co.thหรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

าติและเกรงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะเทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการ
ในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสาร

ศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17 มิถุนายน 2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15 มิถุนายน 2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24 มิถุนายน 2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16 มิถุนายน 2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15 มิถุนายน 2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12 มิถุนายน 2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17 มิถุนายน 2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15 มิถุนายน 2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24 มิถุนายน 2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1 กรกฎาคม 2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16 มิถุนายน 2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0

0-38-31-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04-561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338
การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาข่าวสุดท้ายค่ะกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้สาวฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษภายหลังสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อเตรียมมาตรการและแนวทางของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือและกำหนดมาตรการรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลภายหลังสำนักพระราชวังได้มีประกาศเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติตลอดจนกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า 7,500 รายขณะที่อำเภอต่างๆจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่น
6: นางสาวเพ็ญภคฤตรักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ข้อมูลสะสมล่าสุดอยู่ที่ 7,560 รายขณะที่อำเภอต่างๆของจังหวัดตรังมีการจัดเวทีประชาคมรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการ การแห่งรัฐที่สำนักทะเบียนอำเภอได้จัดพิมพ์รายงานไว้ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยแต่ละอำเภอจะรวบรวมและยืนยันข้อมูลภายในวันที่17มิถุนายน2569ก่อนส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดรวมทั้งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านคลังจังหวัดนราธิวาสย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อรักษาสิทธิ์นางสาวิรันพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 299,121 รายขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางแล้วพร้อมเดินหน้าลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะผ่านธนาคารจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่วนกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตร 9,008 รายมีความคืบหน้าการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่ามีคุณสมบัติสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ผู้มีสิทธิ์กว่า 200,000 รายจากฐานข้อมูลเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อำเภอในพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: ยนันท์แก้วกล่ำและเอกพงศ์นพสกุล
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนเราพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำครับ
3: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
2: ครับ
3: เราพบกันนะคะวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569โดยเมื่อช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมามีประกาศจากทางสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการสุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
2: อันนี้เป็นประกาศฉบับแรกที่เมื่อเช้าเรามาทำงานเนาะเดินทางมาทำงานแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบประกาศฉบับนี้โดยทั่วกันแล้วก็สื่อทุกสื่อทุกรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีความคืบหน้าหรือว่ามีประกาศจากสำนักพระราชวังฉบับต่างๆออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอย่างทั่วหน้านะครับแล้วก็มีประกาศอีกฉบับหนึ่งครับคุณชัยนันท์ครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกฉบับหนึ่งนะคุณชัยนันท์ซึ่งก็มีประกาศต่อเนื่องมาครับ
3: ค่ะด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณ

0: วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: 2ฉบับนะครับที่เรานำเสนอแล้วก็รายการบันทึกสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็นำเสนอด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจ NBT Connect นะครับสื่อทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีสารคดีนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆรายการด้วยนะครับมีบทกลอนนะฮะแสดงความอาลัยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับความคืบหน้าหรือข่าวสารจากสำนักพระราชวังแล้วก็จากรัฐบาลเมื่อมีออกมาปุ๊บเนี่ยทางสื่อทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีข่าวสารเรื่องอื่นๆนะครับคุณชัยนันท์ครับมาให้นำเสนอกันเหมือนเดิมกับรายการค้นหามาเล่าของเราเรื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงติดตามมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับโคมจีนนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับ26มิถุนายนนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังกับคุณเจนนันครับ
0: ค่ะซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะก็จะมีการเชิญนะครับซึ่งด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการจัดประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1เป็นประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าประเภทที่1นี้จะเป็นการแข่งขันแบบเป็นทีมโดยแบ่งเป็นทีมละไม่เกิน5คนโดยการประกวดนั้นจะใช้เป็นเครื่องแขวนชนิดกลิ่นจระเข้สำหรับในการแข่งขันประเภทที่2ค่ะเป็นการแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานค่ะโดยสำหรับในการแข่งขันประเภทที่2นี้โดยเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาประเภทของการประกวดเครื่องแขวนนี้จะเป็นชนิดโคมจีนการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครได้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

0: การหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะเป็นการส่งใบสมัครทางอีเมลโดยแนบเป็นไฟล์ PDF ค่ะได้ที่ ria.onab@gmail.com สำหรับการแข่งขันซึ่งได้แบ่งออกเป็นการแข่งขัน2ประเภทด้วยกันสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการแข่งขันกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569โดยลงทะเบียนในช่วงเวลา 7:30 นถึง 8:30 นและเริ่มทำผลงานในเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 นตรงนี้สำหรับการแข่งขันประเภทที่1นะซึ่งเป็นประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งจะต้องประกอบโคมแขวนชนิดกลิ่นจระเข้สำหรับในการแข่งขันสำหรับประเภทที่2คือประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาและรวมถึงหน่วยงานต่างๆจะทำการแข่งขันกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันแต่จะเป็นการจัดส่งผลงานประเภทโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนค่ะในช่วงเวลา 7:30 นถึง 10:00 นค่ะ
1: ครับก็ถือว่าต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขามีการเริ่มประชาสัมพันธ์เนี่ยค้นหามาเล่าของเราก็เคยนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนอยู่2วันเต็มๆคือ2วันของรายการเลยก็ให้ส่งเข้าประกวดนะครับอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ใกล้ๆแล้วนะครับคุณชัยนันท์ครับ
0: ค่ะ
1: มาถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างนะครับถ้าเราจำไม่ลืมก็คือเราเคยไปเที่ยวพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ตอนครั้งแรก
0: ค่ะ
1: ก็คราวนี้ก็จะมาถึงอีกแล้วนะครับที่อุดรธานีก่อนหน้านี้ค้นหามาเล่าก็เคยนำมาเสนอด้วยเช่นเดียวกันครม.ตอนนี้เห็นบอกว่าเขาได้เร่งเครื่องแล้วนะครับเรื่องพืชสวนโลกอุดรธานีติดสปีดเศรษฐกิจอีสานแน่นะครับเงินสะพัดกว่า 3.2 หมื่นล้านในบ้านเรานะครับ80,000กว่าอัตราสำหรับการจ้างงานนะครับซึ่งเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางนะครับ290,901,500 บาทภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณจัดงาน 2,500 ล้านบาทนะครับของพืชสวนโลกนะครับผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับให้เป็นไปตามกรอบเวลาและมาตรฐาน สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศนะครับซึ่งงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีจะมีขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570นะครับที่พื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับครั้งแรกของโลกเลยที่จัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำรวมทั้งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยทีเดียวนะครับเขาคาดกันนะครับว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ3ล้าน6แสนคนเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกครับ 32,000 ล้านบาทอันนี้เป็นเงินสะพัดนะครับ GDP ก็เยอะกว่า 20,000 ล้านบาทเลยสร้างการจ้างงานกว่า 80,000 อัตราเลยทีเดียวรายได้เนี่ยเยอะมากเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษี 7,700 ล้านบาทอันนี้โอกาสสำคัญเลยทีเดียวสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการพัฒนาเมืองของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยกรมวิชาการเกษตรก็จะเร่งดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสคุ้มค่าแล้วก็เป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับ2560อย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเองทางรัฐบาลเองจะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในทุกมิติต่อไปก็ต้องติดตามกันนะครับพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดร านีจัดกันข้ามปีเลยทีเดียวนะ1พฤศจิกายนจนถึง14มีนาคมคือพฤศจิกายนปีนี้นะ69จนถึง14มิถุนายนปี70เลยทีเดียวครับคุณชนัน
0: ก็ยังจำบรรยากาศที่งานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ย้อนไปก็หลายปี
1: หลายปีนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นมีอะไรนะโอ้คือจนตอนนี้ยังเป็นสถานที่ที่เราใช้กันได้นะใช้การประชุมใช้จัดงานต่าง
0: ๆก็มีการจัดงานทางเชียงใหม่เนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะก็ยังภาพเหล่านั้นก็กำลังจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ต้องครับ
0: แต่ว่าในครั้งนี้คือที่จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกเรียกว่าลุ่มน้ำหนึ่งนะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะเป็นพืชที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำได้เนี่ยก็จะมีการจัดแสดงที่มากขึ้น
1: ครับ
0: นะคะจากพืชทางเมืองเหนือเมื่อครั้งที่ผ่านมาม
1: ันอาจจะมีความแตกต่างกันในพื้นที่นะครับในบริเวณเชิงพื้นที่บรรยากาศจากเมืองเหนือซึ่งเป็นเมืองหนาวจริงๆอีสานก็หนาวนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยของเราด้วยนะของโลกด้วยแล้วกันนะครับคือครั้งแรกของโลกที่จัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับ9:26 นเราพักไปคุณชัยนันท์นะครับเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้ายังคงมีอีกหลายเรื่องเลยรัฐบาลผนึกเครือข่ายโลกปิดเว็บหลอกลวงกว่าแสน 15,000 URL เลยก็บอกว่าล้างเหมือนล้างบางเลยนะสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้ขอพักสักครู่ก่อนครับ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนมาถึงช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการค้นหามาเล่าของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกัน3ท่านก็มีผมมีกระพงคุณชัยนันท์แล้วก็มีคุณภูมิรัตน์นะครับมานั่งทำหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆฝากความปรารถนาดีให้ท่านผู้ฟังที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจค้นหามาเล่าด้วยครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องที่ทางรัฐบาลได้มีการผนึกทางด้านของเครือข่ายข้ามโลกข้ามเครือข่ายที่ต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายที่ข้ามโลกเรื่องของการปิดเว็บหลอกลวงกว่า 115,000 URL เรียกว่าที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าล้างบางสแกมเมอร์ข้ามชาตินะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในศูนย์ทางด้านของต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า AOC ซึ่งสามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้แล้วกว่า 115,584 URL ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568ถึง20พฤษภาคม2569ซึ่งแบ่งในส่วนการปิดกั้นในเชิงรับค่ะอยู่ที่ 3,961 URL และการปิดกั้นในเชิงรุกอีก 111,623 URL ซึ่งจากการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเครือข่ายด้านของการหลอกลวงก่อนที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะเกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของไทยกว่า25องค์กรด้วยกันและมีเครือข่ายระดับโลกค่ะอยู่ที่15หน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศนะคะรวมถึงสหราชอาณาจักรด้วยและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีอย่างเมตานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อที่จะติดตามเส้นทางด้านของการเงินแล้วก็ไปขยายผลค่ะถึงผู้บงการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวต่อค่ะว่าความร่วมมือระดับนานาชาติไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เท่านั้นรวมถึงเครือข่ายของสแกมเมอร์ค่ะแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงประสานส่งตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับประเทศอย่างปลอดภัยจุดตรงนี้ค่ะได้มีการสะท้อนถึงบทบาทในเชิงรุกของไทยในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับประชาคมโลกทั้งนี้ค่ะประเทศไทยเองนะคะก็เตรียมที่จะยื่นสัตยาบันเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ภายในเดือนธันวาคม2569นี้เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะรับมือกระด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนที่มากขึ้นณปัจจุบันค่ะ
0: ครับนั่นคือเรื่องแรกในช่วงที่2นะครับก็โอ้โหมันระบาดก่อนหน้านี้นะก็ถ้าล้างบางได้ก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังมาถึงข่าวดีกันบ้างครับเรื่องของยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเที่ยวเมืองไทยสร้างรายได้กว่า700ล้านบาทเห็นว่าช่วงพฤษภาคม2569นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยขยายตัวร้อยละ 3.54 นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2569นี้นะครับมี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2.35 ล้านคนเลยทีเดียวครับขยายตัวร้อยละ 3.54 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ประมาณ 1.8 แสนล้านบาทนะครับขยายตัวร้อยละ 12.77 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย5อันดับแรกก็มีประเทศที่สลับกันกับอันดับนะอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยจีนอินเดียรัสเซียแล้วก็สิงคโปร์ตามลำดับอันนี้คือ5อันดับแรก5อันดับเนี้ยจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จีนนำบางทีก็มาเลเซียนำอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิงคโปร์ก็มาอยู่เนี่ยครองอันดับเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับส่วนยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราตั้งแต่1มกราคมถึง7มิถุนายนเลยนะครับนี่ยอดแบบล่าสุดมากนะครับก็สร้างรายได้สะสมเขาบอกว่ารายได้สะสมเนี่ยเยอะมากเลย 71,358 ล้านบาทจากจำนวนที่เดินทางเข้ามา 14,515,978 ล้านคนโดย5อันดับแรกนะครับที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็คือเนี่ยเขาไล่มาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะครับจีน 2,386,714 คนมาเลเซีย 1,839,151 คนอินเดียล้านกว่าคนนะฮะล้าน3รัสเซียมี 906,000 นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ 505,000 นะครับนี่อันดับที่เขาเรียงมานะครับในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวหลายตลาดจะกลับมาเที่ยวตามแนวโน้มปกตินะครับจากผลกระทบการตึงเครียดจากตะวันออกกลางนะครับก็เลยทำให้ต้นทุนการเดินทางทั้งทางอากาศและภาคขนส่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแนวโน้มอาจจะลดการเดินทางระยะไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วรัฐบาลเองก็เรียกว่ามีรายได้นะครับเป็นการมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะไกลด้วยเดินทางง่ายแล้วก็ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนประหยัดพลังงานแล้วก็คุ้มค่านะครับต่างๆประสบการณ์ของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วจะต้องได้รับอะไรกลับไปมากกว่าได้มาสัมผัสกับบ้านเราด้วยนะครับแล้วฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เราได้ติดตามกันเมืองไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วหลายจังหวัดในบ้านเราก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณเอกพงศ์ทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดตามภูมิลำเนาหรือว่า
0: ภูมิลำเนาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพเมื่อ10วันเพราะฉะนั้น
1: ค
0: ุณกำลังจะคุยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหม
1: ก็คือนำเรียนท่านผู้ฟังว่า
0: ไม่ทันครับ
1: ไม
0: ่
1: ท
0: ัน ผมเพิ่งย้ายเข้ามาเมื
1: ่
0: อส
1: ัก
0: สิบสองสิบสามวันเนี่ย
1: ค่ะก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ก็คือจะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกและนายกเมืองพัทยานะคะซึ่งก็จะเลือกตั้งพร้อมกันนั่นก็คือในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำไมไม่มีการปกครองเป็นแบบท้องถิ่นเหมือนอย่างจังหวัดอื่นๆเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะครับซึ่งแบ่งโครงสร้างในการบริหารออกเป็น2ส่วนหลักที่แยกอำนาจแล้วก็มีการถ่วงดุลกันก็จะมีทางด้านฝ่ายบริหารนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ที่เราเรียกกันซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็จะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้สำหรับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ในครั้งนี้เขาก็จะมีกฎระเบียบของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษเนี่ยน นะคะในการที่จะมาเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือสำหรับการย้ายทะเบียนบ้านอันนี้ก็คือเขาจะมีผลนะคะสำหรับเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ที่ไม่ถึง1ปีคุณเอกพงศ์อย่างสมมุติคุณเอกพงศ์คุณอาจจะอยู่ที่เขตดอนเมืองมา
0: ย้ายมาดินแดง
1: ตลอดชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดเนี่ยนะไม่รู้จะกี่ปีนี่แหละแต่ล่าสุดเนี่ยคุณมีเหตุเหมือนคุณอาจจะไปซื้อบ้านใหม่หรือคุณอาจจะต้องมีการย้ายเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบทำอะไรในเรื่องของส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณก็ก่อนหน้านี้คุณมีการย้ายมาที่สำนักงานเขตดินแดงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาอาจจะไม่ถึง1ปีอาจจะย้ายมาสัก8เดือนอะไรแบบนี้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีคือต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอ
0: สิทธิ์
1: ในการเลือกสก.ที่เขตเดิมหมายความว่าถ้าคุณจะเลือกสก.คุณต้องไปขอเพิ่มชื่อที่เขตดอนเมืองที่คุณเคยอยู่มาตั้งแต่คุณกำเนิดเนี่ยมาไม่รู้กี่ปีแหละของคุณแต่เผอิญเนี่ยคุณเพิ่งย้ายมาดินแดงเมื่อเร็วๆนี้นี่เอง
0: ก็ต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเก่าเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ของเขตที่เราอยู่เพราะว่าแน่นอนแหละเราเพิ่งย้ายมาอยู่สมมติย้ายมาอยู่เขตดินแดงไม่ถึงปีก็ยังไม่รู้จักเนาะก็เขาก็ให้ไปใช้สิทธิ์ในเขตเก่าที่เราเคยอยู่เขาขอไปเพิ่มชื่อชั่วคราวเพื่อขอใช้สิทธิ์อันนี้ก็เป็นระเบียบเนาะอีกอันนึงที่เขามีการกำหนดนะครับ
1: ค่ะหากต้องการที่จะใช้คือเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราพูดอธิบายในส่วนของข้อเนื้อหาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะคุณเอกพงศ์คุณมีสิทธิ์เลือกผู้ว่านะ
0: แต่ตอนนี้ผมยังอยู่นะ
1: ค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้หากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครคุณจะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ที่ติดต่อกันไม่เกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนี้ท่านผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ท่านสามารถที่จะสแกน QR code ของทางสภากรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบรายชื่อได้หรือคุณจะไปที่เว็บไซต์ของbora.service.bora.dopa.go.th ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบรายชื่อได้ณขณะนี้สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.อย่างที่ได้นำเรียนไปรวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยก็จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ก็คือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ
0: ครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับช่วงเวลานี้อาจจะเจอรายชื่อว่าบ้านนี้มีใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างแล้วก็หน่วยเลือกตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับผู้นำผู้บริหารในกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่เมืองพัทยาก็จะมีโอกาสเลือกตั้งกันเนาะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นะครับ
1: ค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องราวสาระต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ

วัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอนำเสนอเรื่องพินัยกรรมแบบเขียนเองทำอย่างไรให้มีผลสมบูรณ์ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมคือกำหนดการเผื่อตายที่ผู้ทำพินัยกรรมได้แสดงเจตนายกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมหรือมีการตกลงให้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองอย่างไรทั้งนี้ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นซึ่งวันนี้จะมาอธิบายแบบที่กฎหมายกำหนดที่ทำง่ายที่สุดสะดวกที่สุดซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเป็นแบบที่กฎหมายเรียกว่าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีหลักสำคัญ5ข้อคือข้อที่1ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ทำพินัยกรรมเองนั้นทั้งฉบับไม่สามารถพิมพ์หรือให้บุคคลอื่นเขียนแทนได้เพราะหากไม่ใช่ลายมือของผู้ทำพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับแล้วจะตกเป็นโมฆะทั้งหมดข้อที่2พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมนั้นจะระบุในส่วนต้นหรือส่วนล่างของพินัยกรรมก็ได้เพื่อป้องกันการสับสนกรณีมีพินัยกรรมหลายฉบับข้อที่3พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นผู้ทำพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อไว้ตอนท้ายของเอกสารในพินัยกรรมเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ทำพินัยกรรมจริงข้อที่4พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับจะต้องระบุข้อความให้เห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนายกทรัพย์สินชิ้นใดให้กับบุคคลใดควรที่จะระบุชื่อและชื่อสกุลให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการตีความในภายหลังข้อสุดท้ายพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับไม่จำต้องมีลายมือชื่อพยานรับรองก็มีผลสมบูรณ์สรุปแล้วนะครับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมสามารถทำได้ด้วยการเขียนด้วยลายมือชื่อของตนเองทั้งฉบับพร้อมลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมและลงลายมือชื่อและให้เห็นข้อความระบุว่ายกทรัพย์สินให้กับบุคคลใดเมื่อทำครบเช่นนี้แล้วก็เป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามกฎหมายครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: คุณกำลังฟังค้นหาหมาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนช่วงท้ายแล้วครับคุณชัยนันท์ผู้ฟังครับกับรายการค้นหาหมาเล่าของเราในวันนี้ 9:52 นครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีงบประมาณ2569ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณชัยนันท์ครับ
1: ค่ะ
0: น
1: ี้กิจกรรมก็เริ่มกันระหว่างวันนี้วันแรกนะคะ
0: ครับ
1: ที่ลานสาเกตนครจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ12-14 มิถุนายน 2569ซึ่งก็จะมีในเรื่องของการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเรียกว่ามีการรวมพลังกันสำหรับชุมชนคุณธรรมพลังบวรจาก20จังหวัดพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เชิญได้นะมีคนถามว่าเอ๊ลานสาเกตนครที่จังหวัดร้อยเอ็ดคือนครสาเกตนครเนี่ยคือชื่อ
0: เด
1: ิ
0: มของ
1: จังหวัดร้อยเอ็ดใช่ชื่อมาแต่โบราณนะคะก็เชิญไปร่วมกิจกรรมกันได้วันนี้ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ใช่ครับงานก็มีวันนี้ใช่ไหมเริ่มจาก12ม
1: ิ
0: ถุนายนนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังนะก็เรื่องของเอาเรื่องอะไรดี
1: มีเรื่องของการเรียกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย
0: ์
1: คุณเอกพงศ
0: ์
1: ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยผลการตรวจผงปริศนาน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะที่มีประเด็นกันอยู่ทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านได้มีการเปิดเผยถึงการคืบความคืบหน้าการตรวจตัวอย่างกรณีที่มีชาวบ้านก่อนหน้านี้คุณเอกพงศ์ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนนะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปรากฏว่ามีอาการป่วยนะฮะซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ณขณะนี้โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีซึ่งได้มีการรับตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรค่ะเพื่อไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนโดยตัวอย่างที่ส่งตรวจเนี่ยจำนวน4ตัวอย่างด้วยกันโดยมีอาเจียนของผู้ป่วย2ตัวอย่างมีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อทั้งหมูแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยอีก1ตัวอย่างมีผงสีขาวไม่ทราบชนิดอีก1ตัวอย่างโดยการตรวจสอบค่ะคือพบนะคะว่าการปนเปื้อนของสารเคมีที่ต้องสงสัย อย่างเช่นสารเคมีในกลุ่มของไนเตรตไนไตรท์นะคะหรือว่าสารไซยาไนด์เนี่ยคือล่าสุดจากการตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือพบค่ะว่าผลการตรวจสอบยืนยันว่าผงสีขาวพบว่าเป็นสารไนไตรท์ซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 99.2ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนของผู้ป่วยคือพบสารไนไตรและไนเตรตเนี่ยส่วนผลตรวจตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็พบในปริมาณไนไตรอยู่ที่ 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะดังนั้นในเรื่องของการบริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาจะทำให้ได้รับสารพิษตรงนี้นะคะเกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันเนี่ยก็คือที่กำหนดไว้ 4.0 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อรับประทานต่อเนื่องทุกวันหากรับประทานในปริมาณที่สูงเกินกว่า1ลิตรหรือว่าเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะสำหรับสารในไตรหรือที่เรียกกันว่าเกลือถนอมอาหารหรือว่าผงแพรกนะคะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูปเนื้อแล้วก็สัตว์เนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยอค่ะเพื่อช่วยให้คงความเป็นสีชมพูสีแดงของเนื้อสัตว์และยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ นะคุณเอกพงศ์
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานที่ผมมาจากรายการคนเดียวอ่ะนะครับคือเมื่อวานเนี้ยก็ผมคุยตอนท้ายอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องที่เรื่องเกลือเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคนไทยเขาชอบนะเวลาเอาเกลือมาโรยในแตงโมในสับปะรดอะไรเงี้ยคุณชัยนันท์เนา
1: ะ
0: เมื่อวานผมก็คุยไปแล้วซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคือเนี่ยวัตถุดิบก็คือเกลือนั่นแหละนะครับพอโรยเกลือปนลงไปลดความหวานตามธรรมชาติแล้วมันก็จะเพิ่มความเค็มมันแบบออกประแลมประแลมนะครับทีนี้คนบอกกินเยอะๆโรยเกลือเยอะๆโซเดียมก็เข้าสู่ร่างกายเราเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง
1: ใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าโรยคุณที่คุณบอกว่าโรยเกลือที่แตงโมเนี่ยทำให้แตงโมหวาน
0: มันหวานขึ้นนะ
1: ดิฉันก็อยากจะ
0: ผมก็ว่านะ
1: ลองดูพิสูจน์เหมือนกัน
0: ผมเคยโรยแต่ตัวสับปะรดสับปะรดเนี่ยถึงแม้จะไม่หวานเท่าไหร่แต่พอเราโรยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มความกลมกล่อมแล้วเราก็ทานได้แต่ผมไม่เคยเอาเกลือป่นเนี่ยไปโรยกับแตงโมนะเพราะว่าปกติแตงโมมันก็หวานอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าแตงโมมันอาจจะไม่ค่อยหวานหรือว่ามันหวานอยู่แล้วพอโรยเกลือมันอร่อยขึ้นจริงไหมก็ลองดูแต่อย่าโรยเยอะนะครับผู้ฟัง
1: ค่ะมีคนที่รู้จักอยู่ท่านหนึ่งเวลาเขารับประทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรที่จะต้องปรุงแล้วใส่น้ำส้มสายชู
0: ครับ
1: เขาไม่ใส่เขาบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูแล้วทำให้น้ำซุปเค็มที่ฉันงงเหมือนกันเหมือนปรุงพอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาเวลาเขาปรุงเขาจะใส่แค่น้ำตาลพริกอย่างเดียวน้ำปลาก็จะไม่ใส
0: ่
1: น้ำส้มสายชูก็ไม่ใส่ก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมล่ะก็น้ำส้มสายชูทำให้เปรี้ยวรสชาติมันก็จะได้กลมกล่อมมีความเปรี้ยวๆเขาบอกใส่น้ำส้มสายชูแล้วลิ้นต่อมรับรสเขารู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวเขาเค็มมากขึ้นเดี๋ยวว่าที่จะไปหาข้อมูลเหมือนกันกระส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมานำเรียนนำเสนอกับเท่าฟังให้ได้รับฟังกันในค้นหามาเล่าในโอกาสต่อไปค่ะ
0: แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะกลับมาพบกับรายการค้นหามาเล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง10นาฬิกาวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงกลาโหมเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงกลาโหมเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาโดยพร้อมใจการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติกองทัพและประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเข้าถวายน้ำส่งพระศพถวายสักการะและร่วมแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้โอกาสนี้กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวายและขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในพื้นที่
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้โดยช่วงเช้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีฝึกที่1ศูนย์

0: หตุการณ์จังหวัดณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอหลงเก่าเพื่อติดตามการฝึกการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวระดับหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนพบปะผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จากนั้นช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางไปยังสวนสาธารณะหนองแคอำเภอหล่มสักเพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานีต่างๆพร้อมรับฟังสรุปผลการฝึกและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนและยกระดับประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวหลังจากบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่และบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายตลอดจนมีความเสี่ยงจากกิ่งไม้และต้นไม้โค่นล้มอาจก่ออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจึงขอประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้เอศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอยางชุมน้อยอำเภอคันธารมอำเภอวังหินอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียสความชื้นต่ำพัด 74% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเชียนใหญ่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตลาดกระบังหลังจากนั้นเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตลาดกระบังบริเวณจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกลวยครับ
1: ค่ะทางเทคนิคของเรานะคะคุณตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันและทีมเฟซบุ๊กคุณอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้นะคะเรา อยู่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องสมุนไพรตามที่นัดกันไว้เนาะ
2: ก็คือ
1: วันพฤหัสและวันศุกร
2: ์ก็จะเจอกับเป็นเรื่องราวที่เราจะเอามานำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อประชาชนนะครับวันน
1: ี้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นหรือคุณหมอเบนนะคะ
2: ค
1: แพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
2: คร
1: เรื่องของขึ้นช่ายนะคะลดความดันสูงด้วยขึ้นช่ายค่ะ
2: ครับ
1: คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอเบน
3: สวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ค่ะคุณหมอได้ยินทางห้องส่งชัดเจนนะคะ
3: ได้ยินค่ะได้ยินเสียง
1: โอเคค่ะขึ้นช่ายเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เรียกว่าได้รับความนิยมในประเทศไทยมากๆเลยตรงนี้สามารถลดความดันได้ยังไงบ้างคะ
3: คือต้องบอกว่าเป็นผักที่ใช้ประโยชน์กันมายาวนานมากนะคะแล้วก็มีสรรพคุณพื้นบ้านที่มีการใช้กันมานานเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มยาลดเย็นแก้ไข้แก้ร้อนในได้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะที่สำคัญเนี่ยในพื้นบ้านเราก็จะมีการใช้เพื่อช่วยเหมือนแบบแก้อาเจียนแก้ประจำเดือนไม่ปกตินะคะช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารแล้วก็เป็นยาคุมกำเนิดในเพศชายด้วยคือถ้าผู้ชายกินเยอะๆค่ะจะมีโอกาสที่จะทำให้เป็นหมันได้เพราะว่ามันจะไปทำให้ตัวสเปิร์มหรืออสุจิเนี่ยลดลงประมาณ 50% ได้เลยแต่ถ้าหยุดกินก็กลับมาเป็นปกติได้แต่ข้อดีของตัวขึ้นช่ายนี่นะคะที่ใช้ในเชิงของสุขภาพเนี่ยก็พบว่ามีการศึกษาในกลไกต่างๆหรือทางเภสัชวิทยาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็หลากหลายระบบมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคเรื้อรังอย่างเช่นไขมันความดันซึ่งตัวการศึกษาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวความดันโลหิตสูงสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได
2: ้
3: เนื่องจากตัวขึ้นช่ายเนี่ยนะคะหรือเซรารี่เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ที่1คือฤทธิ์เย็นเนาะในทางพื้นบ้านในทางแผนไทยเนี่ยยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้นปัสสาวะอาจจะถี่ขึ้นเยอะขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ควบคุมความดันโลหิตได้อันที่สองนะคะก็คือไปทำให้หลอดเลือดขยายตัวมีผลทำให้ตัวหลอดเลือดจากเดิมที่มันอาจจะติดแคบเนี่ยขยายขนาดได้นะคะแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นเป็นผลทำให้ความดันค่อยๆลดลงได้นะคะแล้วก็มีส่วนที่ไปเขาเรียกว่าเป็นฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระลดความอักเสบที่ผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีการศึกษาในคนอยู่พอสมควรนะคะที่ใช้ในเรื่องของการลดความดันแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยอย่างที่ต่างประเทศทำเนี่ยเขาจะเป็นการศึกษาโดยใช้ตัวเมล็ดของขึ้นช่ายนะคะแต่ว่าคนเราเวลาจะกินจริงๆมันอาจจะลำบากนิดนึงในการเอาเมล็ดมากินหรือว่าใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็แนะนำในขณะที่ปกติคือวันละ4ต้นเอาง่ายๆเลยขึ้นช่าย4ต้นเอาไปปั่นคั้นน้ำหรือกินเป็นผักสดก็ได้คือรูปแบบที่กินเนี่ยไม่ได้ตายตัวมากว่าจะต้องกินรูปแบบไหนนะคะแต่ว่าขนาดที่เหมาะสมเนี่ยก็คือแนะนำ4ต้นก้านสี่ก้านถ้าเป็นก้านๆนะคะก็นับ4ก้านแล้วก็เอาไปปั่นเติมน้ำต้มสุกก็ได้นะคะเติมน้ำผึ้งหน่อยนึงเพื่อให้มันมีความกลิ่นไปเราก็ดื่มวันละ1ครั้งหรือจะแบ่งกินเช้าเย็นก็ได
2: ้
3: อีกแบบนึงก็คือกิน

0: ไหม
1: เหมือนกันกินค่ะคุณหมอสักครู่เมื่อกี้ขออภัยที่ภาพเป็นเทคนิค
0: ใช่เสียงหายไปครับเดี๋ยวมาต่อกันได้เลย
1: ต่อได้เลยค่ะ
2: เมื่อกี้ถึงกินสูตรวิธีกินอยู่ใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะ
2: โอเคก็คือ1ถึง2ช้อนโต๊ะนะคะเวลาเราเอาไปทำเป็นไปต้มซุปต้มแกงเป็นอาหารได้หรือจะเอาไปตำใช้1ถึง2กรัมกับมือแล้วก็ไปตำหรือปั่นก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีปั่นแบบแยกกากแยกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นแยกน้ำมันก็ไปตำก็ได้ค่ะแล้วก็เอามากรอกแล้วก็แบ่งกินก่อนนะคะ1ถึง2ช้อนโต๊ะเช้ากับเย็นก็พอจะช่วยควบคุมได้แล้วนะคะทีนี้บางคนอาจจะเคยเจอว่าไอตัวขึ้นช่ายเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบมีแบบพันที่เป็นสายพันธุ์ฝรั่งขึ้นช่ายฝรั่งเล็กขึ้นช่ายฝรั่งนะคะก็คือต้นจะอวบอวบหน่อย
1: ก็คือโซราลี
0: ่ใช่กำลังจะพูดเลยว่าผมไปกินไปทานสลัดบุฟเฟ่ร้านหนึ่งเนี่ยเวลามันจะมีให้หยิบเนี่ยไอ้เจ้าก้านไอ้เซอรี่เนี่ยก็เลยถามหมอว่าม
1: ันคือ
0: เ
1: รื่องใช่ไหม
2: ก็คืออันนี้เหมือนกันแล้วก็แบบนึงก็จะเรียกว่าบางที่เรียกตั้งหูเป็นต้นเล็ก
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สักครู่นะคะตอนนี้สัญญาณไม่ดีอีกแล้วนะคะอ๋อนั่นเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่าอะไรนะ
0: เซอร์รี่ถูกต้องเลยใช่เป็นตัวขึ้นชายนั่นแหละเราจะเห็นคือถ้านึกภาพไม่ออกไปทานสลัดร้านหนึ่งบ่อยเป็นบุฟเฟ่นะเนี่ยมันจะอยู่ในสลัดร้านเนี่ยจะพิมพ์พิมพ์ทานกันแล้วเห็นเป็นการ
1: คือน้ำที่ถ้าเกิดเซอร์รี่ปั่นอย่างเดียวเนี่ยจะกินยากมากแต่ถ้าเกิดเซอร์รี่ปั่นอ่ะ
0: กับคู่กับผลไม้อะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่นบีทรูทแล้วผสมแครอทอันนี้ได้อยู่แต่ถ้ากลิ่นของเซอร์รี่จริงๆเลยปั่นเนี่ยต้องแบบ
0: มันจะมีความมันจะมีความเขียวแล้วก็มีความแบบถ้าถามเรานะเราว่ามันจะมีความคอลีนนิดนึงเหมือนกับว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าถ้าปั่นไปแล้วเนี่ยถึงจะประโยชน์เยอะก็เถอะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันทำให้ถ้าคนไม่ชอบอาจจะไม่ทานนะไม่กินอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะครับ
1: คุณหมอ
0: จะถ้าคุณหมอพร้อมแล้วสามารถดึงขึ้นมาหน้าจอได้เลยนะครับเหมือนคุณหมอได้ยินผมชัดเจนไหมครับคุณหมอเบน
2: ได้ยินค่ะ
0: ครับผมไม่เป็นไรต่อ
1: รอบที่สอง
0: ใช่เมื่อกี้พูดถึงเซรารี่แล้วก็คุณหมอจะพูดว่าอะไรนะตั้งโออะไรไหม
1: เหมือนว่าถ้าเป็นต้นเล็กๆจะเป็นต้นเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราต่อสายโทรศัพท์ปกติดีกว่านะคะ
0: ได้
1: เดี๋ยวขออนุญาตส่งเบอร์ให้กับทางห้องส่งสักครู่นะคะ
0: โอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วนะครับก็จริงๆเรื่องของเซรารี่เนี่ยคือผมเข้าไปทานเนี่ยผมจะโดยมากถ้าเกิดว่าผมทานสดๆนะผมก็จะเอามาความเพื่อให้มันทานง่ายขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเอามาทานคู่กับน้ำสลัดอย่างทอมสันไอแลนด
1: ์
0: หรือว่าสลัดงาหรือสลัดญี่ปุ่นน้ำสลัดญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะทำให้ตัวเซรารี่เนี่ยทานง่ายขึ้นไป
1: รู้สึกว่ากลบกลิ่นสักเล็กน้อย
0: ทานในของพี่กุ้งทานเป็นน้ำปั่นใช่ไหมคร
1: ับใช่เป็นน้ำปั่นสกัดเย็นแบบอย่างถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นผสมกับผลไม้ที่ชอบ
0: เช่นบีทรูทใช่ไหม
1: บีทรูทใช่หรือไม่ก็แครอท
0: แครอท
1: แล้วก็หรืออะไรก็ได้ที่ดับกลิ่นความเขียวของ
0: เขา
1: เซอร์รารี่ได้ดีก็จะทำให้เราทานง่ายขึ้น
0: เ
1: พิ่งรู้นะว่ามันคือพืชตระกูลเดียวกัน
0: ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอคุณหมอผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเมื่อยินมาว่าเซอร์รารี่เนี่ยเหมือนเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยนะไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยประโยชน์เยอะ
1: ใช่ค่ะโอเคคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมคะโอเคชัดเจนคราวนี้เราได้พูดคุยกันต่อแล้วล่ะเรื่องของตั้งโอ๋ใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นตัวเล็กเป็นใบเล็กก็จะเป็นตั้งโอ
1: ๋ค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้าไซส์เล็กที่แบบคุ้นเคยกันตามตลาดใส่กับข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็จะบางทีเรียกตั้งโอ
0: ๋ครับผม
2: ก็จริงๆในพิมพ์บ้านเนี่ยก็ใช้ได้สองชนิดนะคะไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของสรรพคุณสารสำคัญอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้ได้ทั้งคู่แล้วก็ถ้าในอาหารไทยก็คือจะเอาไปใส่พวกดับกลิ่นคาวเพิ่มความหอมให้น้ำซุปส่วนใหญ่จะใช้เป็นต้นเล็กๆอะไรเงี้ยกลิ่นก็อาจจะมีความแบบแรงกว่าส่วนเซอร์รี่ต้นใหญ่เนี่ยก็จะกลิ่นก็จะบาง

0: กว่านิดนึงกินเป็นสลัดเป็นผักได้ง่ายกว่าที่บอกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าการศึกษาพวกลิปทางเกษตรวิทยาค่อนข้างกว้างอย่างที่บอกนะคะใช้ได้ในหลายระบบเลยอันแรกเลยก็คือมีลิปต้านอนุมูลอิสระซึ่งค่อนข้างจะมีการรวบรวมเปเปอร์การศึกษาไว้ค่อนข้างเยอะในแง่ของการกินเพื่อต้านอนุมูลอิสระคือนึกอะไรไม่ออกกินพวกกลุ่มที่มีลิปต้านอนุมูลอิสระไว้เนี่ยก็ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนแค่เรามีความเครียดนอนไม่หลับนิดหน่อยเนี่ยอนุมูลอิสระมันก็ขึ้นแล้ว
1: ก็ออกมาแล้วเนาะ
0: ใช่ไม่ได้นับรวมถึงการที่เราไปกินอาหารแบบจังฟู้ดของทอดของหวานจัดหรือว่ามลภาวะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือบางทีรับจากพวกนี้ก็เยอะอนุมูลอิสระก็จะเยอะ
1: อ๋อใช่
0: เราก็แบบกินกลุ่มนี้ไว้ก็ได้เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้ว
1: แล้วอย่างตัวขึ้นช่ายเนี่ยครับตัวเซรารี่เนี่ยมันอย่างเรามาคุยกันต่อเนื่องมันลดความดันได้เนี่ยมันมีเรียกว่ากระบวนการหรือเข้าไปทำอะไรกับร่างกายแล้ว
0: หลักการของการลดความดันที่นิยมใช้เนี่ยนะคะก็คือเขามีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะหนึ่งคือขับปัสสาวะคือคนใช้ยาพวกยาลดความดันหรือว่าสมุนไพรหลายๆตัวที่มีลดความดันเนี่ยจะเจอว่ามีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
1: ครับ
0: มันจะทำให้ควบคุมความดันได้อันที่สองก็คือฤทธิ์ขยายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวดีเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นแรงดันก็จะลดลงนะคะความดันก็เลยค่อยๆลดลงได้แล้วก็มีเขาเรียกมันไปผ่านกลไกยับยั้งแคลเซียมชาแนลแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับพวกยาลดความดันแผนปัจจุบัน
1: มันก็เหมือนการลดความดันยาลดความดันมันอย่างนี้มันช่วยล้างพิษด้วยไหมคุณหมอเพราะว่าถ้าจากสรรพคุณเนี่ยขับปัสสาวะขยายหลอดเลือดเนี่ยผมว่ามันเหมือนแบบถ้าสมมติเราแบบทานอะไรที่มันเป็นของเสียเป็นพิษไปเนี่ยมันช่วยล้างสารพิษเหล่านี้ด้วยไหมครับ
0: มันอาจจะคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้มีการศึกษาโดยแง่ของการล้างพิษเหมือนกับพวก
1: รังจืด
0: รังจืดอะไรอย่างเงี้ยที่มันไปจับกับโลหะหนักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะคือสมุนไพรหลายๆตัวที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอาจจะไม่ได้เด่นกับการล้างพิษโดยจ
1: ุ
0: ดมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นข้อดีนึงที่โอเคสำหรับคนที่ระบบทางเดินปัสสาวะไม่ค่อยดีปัสสาวะไม่คล่องกินตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: อ๋อครับผม
0: เราก็ยังมีฤทธิ์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับโรคเรื้อรังเช่นฤทธิ์ลดไขมันในเลือดนะคะอันนี้เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วก็มีในคนกลุ่มเล็กๆเขาก็พบว่ามันไปช่วยลดไขมันเลว LDL ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เพิ่มไขมันดีได้นะคะลดการสร้างไขมันที่ตับอะแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้แทนยากลุ่มสเตตินหรือว่ายาลดไขมันแผนปัจจุบันได
1: ้
0: คือเป็นกลุ่มเสริมได้เอาเป็นกลุ่มอาหารที่กินเพื่อเอาไปเสริมในคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงแบบนี้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ได้นะคะ
1: แต่ว่าไม่ได้ทานเป็นหลัก
0: ใช่แต่ว่า
1: ถ้
0: า
1: จะ
0: ไปใช้แทนยาแผนปัจจุบันเลยคงไม่ได้ยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มขนาดนั้นนะคะอีกอันนึงของโรคเรื้อรังก็คือน้ำตาลในเลือดสูงกลุ่มคนดื้ออินซูลินนะคะหรือว่าคนที่แบบเริ่มเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยก็มีข้อมูลบางส่วนนะคะที่พบว่าเขาไปลดภาวะการอักเสบในร่างกายได้ไปลดภาวะการดื้ออินซูลินทำให้กระตุ้นให้อินซูลินเนี่ยทำงานเยอะขึ้นดีขึ้นก็คือมีการศึกษาเพราะว่ามันไปลดตัวน้ำตาล FBS นะคะแล้วก็ HbA1c หรือน้ำตาลสะสมได้แต่การศึกษายังไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับไขมันคือไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาแผนปัจจุบันได้นะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกที่อยู่ในกลุ่มสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันไขมันเบาหวานเนี่ยเลือกกินได้เป็นเหมือนแบบผักในชีวิตประจำวันได้แบบนี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อันอื่นๆก็คือมีกลไกเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองลดภาวะความเครียดในสมองลดการอักเสบนะคะในประเทศจีนก็มีการพัฒนาเป็นยารักษากลุ่มโรคหลอดเลือดสมองด้วยน่าสนใจมากนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีทำขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นลิสต์ที่น่าสนใจสำหรับพวกลิสต์ปกป้องหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เป็นความดันสูงแล้วเรากินยาแผนปัจจุบันตามที่คุณหมอสั่งอยู่เราสามารถที่จะกิน
1: ควบคู่ไหม
2: ควบคู่เนาะแบบเป็นส่วนเสริมเป็นแบบหน่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมแบบนี้ได้ไหมคะ
0: กินได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะก็คือสามารถทานได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเพิ่มการคุมความดันให้เราเพราะฉะนั้นคนไข้เวลากินพวกน้ำผักปั่นหรือเกลือที่ปั่นที่เข้มข้นหรือเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเสริมฤทธิ์กับการลดความดันได้ทำให้ความดันลดเร็วเกินมึนหัวเวียนหัวหน้ามืดได้อันนี้ก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดว่ามันกินแล้วมีอาการที่รู้สึกว่าผิดปกติก็ให้ลดปริมาณหรือว่าหยุดกินไปสักระยะหนึ่งเพื่อสังเกตก่อนว่ามันเกิดจากอันนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าสังเกตว่าหยุดกินแล้วดีขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากตัวนี้ก็ลดปริมาณลงก็ได้นะ
2: คะ
0: แล้วก็สำหรับข้อห้ามก็ควรระวังในการใช้เนาะคนที่แพ้พืชวงผักชีทั้งหลายอะค่ะในกลุ่มที่เป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยก็ไม่ควรใช้แต่เคยกินแล้วมีผื่นลมที่ปากบวมตาบวมเนื้อบุตาบวมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เลี่ยงไปนะคะอะไรที่อยู่ในกลุ่มวงผักชีก็มีผักชีขึ้นช่ายคาร์ลอตพาสลีย์อะไรเงี้ยนะคะ
2: ตั้งโอ้อะไรแบบนี้
0: ก็มาชายทั้งหมดเลยถ้าแพ้อะไรตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะแพ้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยโรคไตเช่นไตเสื่อมระยะท้ายที่ต้องฟอกไตล้างไตแล้วนี้ก็ไม่ควรกินนะคะเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งโพแทสเซียมสูงในคนที่เป็นไตระยะท้ายเนี่ยเขาจะไม่สามารถขับออกได้ดีอะค่ะการขับออกของเสียหรือไอ้พวกโพแทสเซียมเนี่ยจะขับได้น้อยเดี๋ยวจะทำให้โพแทสเซียมเกินนะคะแล้วก็มีผลต่อพวกการบวมการเต้นของหัวใจอะไรได้นะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรกินเยอะเกินไปเพราะว่าในพื้นบ้านมีข้อมูลว่าเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็มีผลในแง่ของการทำให้ประจำเดือนมาดีขึ้นก็มีโอกาสที่อาจจะมีผลต่อมดลูกได้นะคะก็ให้เลี่ยงไปก่อนแล้วก็คนอื่นๆก็ในเพศชายที่ไม่อยากจะคุมกำเนิดก็เลี่ยงการกินในปริมาณเข้มข้นปริมาณสูงหรือว่าต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้ตัวสเปิร์มอาจจะติดลดลงได้นะคะอาจจะเป็นหมันได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้สมมติว่าคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยนะครับแล้วไปทานเซอรี่อีกหรือว่าคนที่ถ้าอันนี้ผมอ่านจากสรรพคุณนะแบบเหมือนกับว่าเลือดไหลหยุดช้าเพราะมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมครับหรือว่าอีกอันนึงคือมันยับยั้งแคลเซียมถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยทานนะครับทานนมอะไรเงี้ยเราไม่ควรทานเซอรี่ด้วยไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยมันไม่ใช่แคลเซียมตัวนั้นเขาเรียกว่าแคลเซียมชานาลบล็อกเกอร์มันเป็นเหมือนตัวกลไกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนเลือดอันนึงแต่ว่าทำให้
2: ไม่เกี่ยวกับตัวติดทันได
0: ้แร่ธาตุแคลเซียมใช่
1: แล้วอีก2อันก็คือเรื่อง
0: เพิ่มการไหลเวียนเลือดมีโอกาสที่จะเพิ่มฤทธิ์ได้เช่นคนไข้ที่กินกลุ่มยาละลายที่เลือดยา
1: อะไรเงี้ย
0: ขับเลือดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่ควรไหม
0: ก็มีโอกาสเพิ่มที่กินได้นะไม่ได้ห้ามแต่หมายถึงว่ากินในปริมาณที่แบบ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมใช่ไม่กินเข้มข้นเยอะมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: สุดท้ายความดันต่ำสมมติความดันต่ำวุ่นง่ายเป็นลมหรือว่าอะไรเงี้ย
0: คล้ายกันเลยคล้ายกันกับคนที่กินยาความดันอยู่แล้วคือด้วยความที่ความดันมันต่ำอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ากินพวกนี้เยอะเข้มข้นมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ความดันลดลงได
1: ้ก็ทานแต่
0: กินเป็นผักเป็นอาหารแต่ว่าไม่กินในรูปแบบที่เข้มข้นเช่นเป็นกำมือไปปั่นแยกจากกองเป็นช็อตๆจากนั้นมันก็จะเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ต้องระวังนะ
2: ใช่คุณหมอเบนคะแล้วถ้าเกิดว่าตัวขึ้นช่ายเองหรือผักตระกูลที่เกี่ยวเนื่องกับขึ้นช่ายเนี่ยระหว่างกินสดกับผ่านความร้อนมาแล้ว
1: ปร
2: ุ
1: งส
2: ุกมาแล้วกินเป็นอาหารเนี่ยสรรพคุณต่างกันไหมคะ
0: จะต่างกันนิดหน่อยในแง่ของพวกวิตามินบางตัวแต่ว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆไม่ค่อยแตกต่างค่ะก็คือยังได้ความเป็นยาอยู่แต่ว่าอาจจะเช่นถ้ามีพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหายไปละหายไปเร็วหน่อย
1: แล้วแบบไหนดีกว่ากันครับระหว่างทานสดกับเอาไปผ่านความร้อนอะไร
0: ถ้าเรายังอยากได้วิตามินทั้งหลายให้มันครบก็คือกินสด
1: สดเนาะ
0: แต่ใช่ตามสูตรที่แนะนำก็คือสีก้าน
2: สี่ก้านนะตัดขาดไม่เกินก็คือสี่ต้นที่แบบว่าพอดีนะในลักษณะที่ว่าไม่มากไม่น้อยไป
1: ใช่ค่ะขอ1เมนูนะครับให้คุณหมอเบนซัจเจสให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็พวกเราหน่อยว่าขึ้นช่ายเอามาทำอะไรดีครับ
0: เมนูที่ดูจะเฮลตี้แล้วเป็นแบบเมนูสุขภาพก็เช่นปลาผัดขึ้นช่ายก็ได้ค่ะ
1: ปลาผัดขึ้นช่ายปลาอะไรดีคุณหมอปลากระพง
0: ปลาได้หมดเลยค่ะปลานิลปลากระพงปลาเนื้อขาวถ้าเน้นเป็นปลาเนื้อขาวก็จะดีหน่อยไขมันไม่เยอะ
1: ปลาผัดขึ้นช่ายนะครับเมนูสำหรับวันนี้
2: ถูกต้องแล้วก
1: ็หิวแล้วสิพี่ลูก
2: ดีต่อสุขภาพเนาะ เริ่มหิวแล้วนะคะและที่สำคัญก็คือปลาเนี่ยไขมันน้อยอย่างที่คุณหมอบอกเนาะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่กินไขมันเกินแล้วก็ได้ประโยชน์จากขึ้นช่ายด้วย
1: อร่อยด้วย
2: ใช่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณหมอเบนพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอเบนค่ะพักกันสักครู่
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่สเสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: ฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: 10:33 ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการชั่วโมงสุขภาพวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะแล้วเราอยู่กับคุณหมอเบนนะคะในเรื่องที่ใครหลายคนอาจจะชื่นชอบ
1: เน
2: าะขึ้นช่ายผักที่อยู่ในเมนูอาหารไทยมาตลอดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นผักที่สารพัดประโยชน
1: ์
2: โดยเฉพาะเรื่องความดันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคนไทย
1: อักเสบด้วยนะพี่กุ้งแล้วก็ที่สำคัญถ้าจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดก็เรียกได
2: ้ก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าที่สำคัญคือมีประโยชน์มากและไม่ถือว่าเป็นผักที่ข้อจำกัดเยอะเนาะถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยขึ้นช่ายโอ้เมนูเยอะมากซึ่งวันนี้คุณหมอแนะนำเป็นปลาผัดขึ้นช่าย
1: ใช
2: ่ค่ะเพราะว่าม
1: ื้อกลางวันผมเลยนะ
2: ปลาผัดขึ้นช่ายนี่เมื่อเช้าเหมือนพี่จะกินนะแต่ว่าเป็นขึ้นช่ายอะไรสักอ๋ออยู่ในข้าวต้มที่โรย
1: อ
2: ันนั้นก็เป็นผักโรยที่เรียกว่าอยู่ในเมนูอาหารไทยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามคุณหมอเบนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026918437 026918437ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะพาไปทักทาย
2: ค
1: ุณผู้ฟังทางออนไลน์นะครับสวัสดีครับคุณพิษสมัยจึงสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณชาตีนะครับชื่นสุขลักษณ์สวัสดีพี่ๆทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณพยอมนาคน้อยนะคะสวัสดีจาก SCG เขาวงสระบุรีวันนี้เขาต้มปลาพอดีเลยค่ะใส่ใบตั้งโอ่มากอยู
1: ่โอ้เอาเหมือนเมนู
2: ไม้เป็นเมนูเช้านะคะ
1: มาเลยครับสำหรับสายแรกของวันนี้นะครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลย
9: ค
1: ุ
9: ณ
1: บุญ
9: ทองจ้ะ
1: ครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
9: คุณบุญทองจะถามคุณหมอว่าแบบว่า
0: ผักที่ว่าที่ว่าอะไรกะหล่ำปีดิบอะผักกะหล่ำใช่ไหมที่ว่าคนที่เป็นไทรอยห้ามกินนะนะที่ว่าห้ามกินดิบนะแล้วไอ้พวกผักประตูที่เราไปทำตลาดนะพวกผักกาดแก้วพวกผักอะไรที่คล้ายๆกับผักกาดแก้วแต่มันจะใบหนากว่าอย่างนั้นกินได้ไหมดิบ
9: มาถึงเป็นไทรอยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
9: จริงๆก็ตัวกะหล่ำคือมันจะมีข้อมูลเยอะที่ตัวกะหล่ำเพราะว่ามันจะมีตัวสารไกลโตรเจนค่ะแต่ว่าในพวกผักสลัดอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีสารตัวนี้ที่โดดเด่นเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
0: ได้นะ
9: กินได้ค่ะกินบ่อยด้วย
0: พอมาดูแล้วเอ๊ะแล้วมันนึกในใจว่ามันกินได้หรือเปล่าเลยเอาไปลวกพอไปลวกมันก็ไม่อร่อยนะผักเพราะมันจะเละนะ
9: ใช
0: ่ไอ้ผักกาดหอมนี่ใช่ไหมที่มันเป็นตระกูลมันเป็นตระกูลเดียวกะหล่ำไหม
1: ผักกาดหอม
9: ผักกาดหอมกะหล่ำจะมีคะน้ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีผักกาดเขียวผักเคียวพวกนี้จะเป็นตระกูลเดียวกันใช่ที่มีไกลโตรจินิกไกลโตรเจนอะไรกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไปรบกวนได้บ้างไม่ได้รบกวนได้เยอะมากที่เหมือนว่าไปรบกวนพวกการทำงานของไทรอยอะไรเงี้ยนะ
0: อย่างผักคะน้าเราก็ต้องลวกเหมือนกันใช่ไหมคะพอเราจะกินนั้น
9: มันไม่ค่อยมีใครกินสดอ่ะคะน้า
0: ใช่
9: กะหล่ำปีกะหล่ำดอกอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใคร
0: กินแล้วก็กะหล่ำดอก
9: เนี่ยก็เป็นผักผ่านความร้อนกับทั้งหมดบรอกโคลี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเนาะเป็นเรื่องผักที่เอาจริงทุกอย่างที่หมอกล่าวมาก็คือส่วนใหญ่กินผ่านความร้อนนะคือเอาไปต้มไปลวกใช่ไหมคะคุณหมอ
9: ส่วนใหญ่ใช่ค่ะไม่ค่อยเจอกินสด
2: โหใครกินบรอกโคลีสดได้คือแบบเก่งมาก
1: เออแต่ว่าเออจริงๆผมก็แต่เวลามันเขาไปคลุกเป็นสลัดครับเคยทานอยู
2: ่มันอาจจะทำให้เราแบบลบกลิ่นเขียวของมันไปได้
1: เออใช่ก็ด้วยน้ำสลัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่
2: เนาะ
1: นานจิตตังชอบแบบสุกก็เอาไปผ่านความร้อนชอบแบบสดก็ทานสดสลับกันไป
2: โอเคสายถัดไปมาแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มาแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะอย่าลืมแนะนำตัวนะคะ
1: แนะนำตัวด้วยนะครับ
2: รบกวนปิด
1: ว
2: ิทยุนะคะแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวค่ะฮัลโหล
1: ได้ยินไหมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับ
2: คุณผู้ฟังคะได้ยินทางห้องส่งไหมคะ
1: ได้ยินไหมครับไม่เป็นไรครับ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: สายไปได้เลยครับ
2: โทรกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวย้ำเบอร์กันหน่อยค่ะ026918437นะคะ026918437ค่ะ
1: ครับก็โทรมาได้หรือว่าใครสะดวกนะครับฝากช่องฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน
2: ์
1: ที่เพจFacebook นะครับ MetroLife FM 95.5 MHz ได้เช่นกัน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ยุคนี้นะพี่กุ้งนะถามว่าออนไลน์เราก็เปิดโอเคครับสวัสดีครับ
10: ยา
1: เดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวก่อนนะครับ
10: อ๋อพี่ดาค่ะ
2: ค่ะอายุค่ะ
10: อยู่พระราม2ค่ะตัวดิฉันนี่70
1: อายุเท่าไหร
10: ่แต
1: ่อายุเท่าไหร
2: ่73
1: โอเคเชิญเลย
10: เชิญนะคะสามีเป็นโรคไตล้างไตอยู่อายุ86เขาสามารถที่จะกินฟ้าทะลายกินขมิ้นชันได้ไหมคะ
9: กินตามจำเป็นได้ค่ะเช่นต้องติดหน่อยกินได้แต่ว่าอาจจะต้องติดตามอาการเพราะว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความต้องระวังค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันมีงานวิจัยการศึกษาอยู่เกี่ยวกับในคนไข้ฟอกไตที่ใช้ขมิ้นเพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงหรืออาการคันจากการฟอกไตได้ก็ไม่ได้ห้ามสักทีเดียวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วว่าแพทย์ที่ดูแลค่ะเขาจะไม่ให้กินสมุนไพรเลยเขาจะไม่ให้กินอะไรเลยในช่วงนี้นะคะถ้าเอาตามความถูกต้องแบบทางการแพทย์ก็คือไม่แนะนำกินสมุนไพรแต่ถ้าคนไข้กินแบบเช่นเป็นแกะจากแคปซูลแล้วก็ใช้ผงชงเป็นน้ำผสมอะไรจิบหรือกินนิดๆหน่อยๆในขนาดต่ำๆเพื่อบรรเทาอาการของอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะพอได้ไม่ได้เข้มข้นมาก
10: อ๋อกระชั้นละเม็ดเหรอคะ
9: ให้ลองที่1แคปซูลก่อนก็ได้ค่ะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะแล้วเขามียาอื่นให้ไหมต้องถามก่อนเขามียาบรรเทาอะไรอื่นๆตามอาการให้หรือเปล่า
10: ไม่มีค่ะมีแต่ยาที่หมอสั่งเกี่ยวกับโรคไตอะค่ะ
9: ถ้าเกิดว่าเราเป็นบ่อยๆอาจจะลองแจ้งหมอโรคไตดูนะคะว่าคนไข้ท้องอืดประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าเขาจะดูปรับให้เหมาะสมได้
10: ค่ะแต่ตอนนั้นคุณหมอบอกว่ากินกระเทียมก็พยายามต้มกระเทียมให้เขากินก็ดีขึ้นหน่อยคือถ่ายง่ายขึ้นค่ะ
9: กระเทียมเขียวหรือเปล่าคะ
10: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: อ
10: ๋
9: อก
10: ิน
9: ก
10: ัน
9: ผักได้
10: คุณหมอคะกินมะขามแขกด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วตัวดิฉันเนี่ยกินขมิ้นชันกับฟ้าทลายโจรอย่างละเม็ดได้ไหม
9: กินเพื่ออะไรอ่ะฟ้าทะลายโจร
10: ฟ้าทะลายโจรที่บางที่เป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็กินพร้อมกันได้ไหม
9: คะคือถ้าขมิ้นชันกับฟ้าทะลายโจรกินพร้อมกันได้แต่ว่าฟ้าทะลายโจรใช้ตามอาการคือไม่มีอาการอะไรไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องกินต่อเนื่องจ้ะเช่นวันนี้มีอาการกินยาแล้วหายแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็หยุดกินได้เลยใช่ส่วนขมิ้นชันก็เหมือนกันค่ะจะกินตามอาการก็ได้มีอาการทั้งอืดทั้งเคยแล้วกินอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
10: ค่ะอ๋อขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จริงฟ้าทลายโจรเนี่ยตั้งแต่โควิดเนาะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่หลายคนกินเป็นประจำเลยนะคะคุณหมอคืออยากจะให้คุณหมอบอกนิดนึงว่าถ้าไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นนะ
1: ให้
2: ลำบากใจ
1: หมอคอนเฟิร์มทีนึง
9: ค่ะแต่คือตัวฟ้าทลายโจรหลายๆคนจะชอบคิดว่ากินเพื่อป้องกันได้หรือว่ากินเพื่อไม่ให้เป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีโอกาสที่จะเป็นได้อยู่แล้วค่ะเมื่อเรารับเชื้อมาได้เชื้อเยอะขึ้นร่างกายอ่อนแอมก็มีโอกาสที่จะป่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินล่วงหน้าไปก่อนเนี่ยแล้วพอเรามีอาการแล้วมากินฟ้าทลายโจรอีกทีนึงมีโอกาสที่จะทำให้เราได้รับยาเกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้มันไปกระตุ้นภาคการทำงานของตับเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่แนะนำว่าให้กินฟ้าทลายโจรเป็นประจำต่อเนื่องหรือป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าแต่ให้ใช้เมื่อมีอาการก็จะดีที่สุดค่ะแล้วที่สำคัญคือการใช้ฟ้าทลายโจรให้ได้ประสิทธิภาพคือเริ่มมีอาการนิดๆหน่อยๆให้กินเลยทันทีตามข้างฉลากมันจะให้ผลดีกว่าร อเช่น
2: ดีกว่าให้เป็นหนักเราค่อยกินใช่ไหมคะ
9: ใช่สมมติเริ่มเจ็บคอวันนี้แต่ว่าทนอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีอาการเยอะละพอมากินเนี่ยมันจะให้ผลช้ามันจะไม่ค่อยแบบคุมเชื้อไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการนิดหน่อยให้ใช้ทันทีจะกินเป็นแคปซูลก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นรูปแบบลกสเปรย์พ่นคอเฉพาะที่ก่อนก็ได้ถ้าไม่มีไข้นะคะ
2: ค่ะ
9: ก็จะได้ไม่ต้องแบบกินเป็นเม็ดลงไปด้วย
2: ใช่คือคุณแม่ดิฉันพอเริ่มเจ็บคอก็จะบอกว่าแม่ให้กินแต่ต้องเริ่มก่อนนะไม่ใช่ว่ายังไม่มีอะไร
1: แล้วไปกินกันไม่ใช่
2: เนาะคือคนไทยชอบกินกันก่อน
1: ก็กลัวนะ
2: ความกลัว
1: ว่าแบบกังวล
2: กลัวจะแบบเป็นหรือเปล่าว่าฉันไปใกล้คนที่ป่วย
1: คุ้มกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่จำเป็นแล้วมันยังจะมีโทษด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้าเราไปทานในเจ้าฟ้าทลายโจรมากเกินไปเนี่ย
9: ก็เจอรายงานได้ค่ะในบางคนที่อาจจะมีค่าตับที่สูงอยู่แล้วนะคะหรือว่ากินในปริมาณที่เข้มข้นสูงมากหรือกินเป็นสารสกัดแล้วก็กินปริมาณเยอะต่อเนื่องกันยาวๆก็มีโอกาสที่จะทำให้ค่าการทำงานของตับมันขึ้นได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็กินตามข้อบ่งชี้ข้างกระปุกนะที่ของอภัยบุตรเขาก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเริ่มอาการให้กินเท่านี้เท่านี้อย่ากินแบบกลายเป็นแบบเป็นวิตามินแบบนั้นไม่ได้นะคะ
1: ผมได้ลองอันนี้พี่กุ้งเป็นตัวสมุนไพรนะครับได้จากคุณหมอนี่แหละก็คือเป็นที่พ่นคอเป็นฟ้าทลายโจรใช่ไหมครับของอภัยบุตรเนี่ยมันจะมีตัวนึงเป็นตัวพ่นคอแล้วมันผสมอะไรพวกชาเอมใช่ไหมฮะ
9: ก็ชาเอมใช่แล้วก็มีเหมือนเมนทอลเย็นเย็น
1: เมนทอล
2: ชาเย็นเย็น
1: แต่ว่าต้องบอกอันนี้คือด้วยตัวเองนะขมมาก
2: จริงตื่นเลยค่ะ
1: ขมแบบขมคออย่างนั้นเลย
2: คือตอนแรกคือแบบรู้สึกระคายคอหยิบมาใช้โอ้โหเท่านั้นแหละ
1: ใช่ก็
2: ตื่น
1: แต่ว
2: ่
1: าหายแต่ว่าต้องรับกับรสชาติเขาให้ได้ต้องทนกับช่วงนั้นนะคุณหมอเบนได้เคยได้ลองไหมครับ
9: ลองค่ะใช้ประจำ
1: เป็นไงครับรู้สึกขมไหมครับ
9: คือเป็นคนทนผมแบบนี้ได
1: ้อ๋ออ่ะพี่กุ้งเคย
2: ก็พอได้แต่คือได้ผลดีมากแล้วที่สำคัญก็คือทำให้เรารู้สึกแบบมันชุ่มคออ่ะทำให้แบบเสียงเราใช้เสียงบ่อยเนาะ
1: ใช่
2: ค่ะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันหน่อยค่ะเอิร์ธ
1: นะครับ6918437นะครับสามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคำถามทางช่องทางออนไลน
2: ์ได้เลย
1: นะครับคุณหมอคุณพยอมแล้วถามคุณหมอเบนมาว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยบำรุงเลือดไม่ให้เลือดจางไปเช็คร่างกายศูนย์มะเร็งลพบุรีมาหมอบอกเลือดจางค่ะตอนนี้อายุ71ย่าง72นะครับ
9: ถ้าสามารถหาได้นะคะก็กินตัวแก่นฝางอะค่ะ
2: แก่นฝาง
9: บางทีเราไปเดินตามตลาดหรือว่าร้านขายยาเสียดยาแห้งอะไรอย่างนี้นะหรือแม้แต่ในห้างบางที่ก็จะมีแก่นฝางที่เขาเอาไปต้มน้ำกินอะก็ใช้อันนั้นก็ได้นะคะก
1: ็
9: คือแก่นฝางใช่ค่ะแก่นฝางประมาณ 3-4 แท่งแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงต้มให้เดือดจนน้ำมันเริ่มออกสีค่ะเดือดประมาณสัก15นาทีแล้วก็ดื่มวันละแก้ววันละแก้ว1ถึง2แก้วเลยก็ได้ค่ะก็ช่วยบำรุงเลือดได
2: ้แก่นฝางนะก็หาซื้อง่ายนะจริงๆดิฉันเคยเอามาแบบมาเป็นชา
1: แก่นฝางผมส่วนตัวนะผมไม่รู้จักนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีทั่วไปป่ะ
2: ใช่ค่ะสายถัดไปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: เราสวัสดีคร
2: ับแนะนำตัวหน่อยค่ะ
11: สวัสดีวันเที่ยงอ่ำโย
1: สวัสด
11: ีล่าลุงแก้ว
1: ค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่เลย
11: สวัสดีเที่ยงอ่ำ70พอดี
2: ค่ะสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะ
11: ผมอยากจะถามว่าท้องผูกมันเป็นเพราะอะไรเนี่ย7วันถึงถ่ายทีแล้วถ่ายมาโอ้โหเป็นลูกกระสุนแข็งแล้วความดันชอบต่ำ
2: กี่วันถ่ายทีนะคะจะได้เป็นข้อมูลให้คุณหมอ
9: เจ็ดวัน
11: ผมอยากจะกินแล้วมันตาย
9: คือปัญหาของผู้สูงอายุกับท้องผูกเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะเจอกันค่อนข้างบ่อยหนึ่งคือต้องไปดูว่าเรากินน้ำเพียงพอไหมบางคนก็ไม่ค่อยกินน้ำเปล่ามันก็ทำให้มันแห้งอ่ะ
11: ล
9: ำไส้มันแห้ง
11: น้ำทั้งวันนะ
9: กินน้ำทั้งวันต้องไปดูค่ะว่ากี่ลิตรปริมาณมันเพียงพอไหมดูเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวด้วยนะคะส่วนหนึ่งอันที่สองคือจุลินทรีย์ในลำไส้มันตายมันอาจจะเหลือน้อยก็ต้องเติมค่ะการเติมจุลินทรีย์ในลำไส้ทำได้เช่นกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักอย่างผักเสี้ยนดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยทำให้เพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นตัวที่มันจะทำงานให้เราอะแล้วทำให้เราถ่ายเป็นธรรมชาติ
11: ประมาณ7-8 วันน่ะแล้วท่านคือยังออกลูกคนแรกเลยทรมานโอ้โห
9: จ้ะแล้วอันที่3ลองหาสมุนไพรใกล้บ้านมากินก็ได้รู้จักฝักคูณมั้ย
11: ฝักคูณรู้
9: จักมั้ยคะ
11: แต่ที่บ้านผมมันไม่เคยมีสู่ประตูนะ
9: เออหรอคือถ้าเกิดว่าหาได้มันจะเป็นเหมือนตัวปรับสมดุลลำไส้ให้อ่ะค่ะเป็นอาหารของเชื้อได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลากินเขาก็ใช้แค่เนื้อในฝักแก่ประมาณดึงมาสัก 4-5 ชิ้นแล้วก็แช่น้ำอุ่นๆแล้วก็กินก่อนนอนก็จะช่วยเรื่องระบายกินต่อเนื่องสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้เพื่อให้มันปรับสมดุลลำไส้แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ผักที่ช่วยระบายได้นะอย่างเช่นกระเทียมเขียว
11: บนสะอาดได้แต่ต้องวิ่งรถออกไปหน่อย
9: ลองดูถ้าหาไม่ได้ก็กินเป็นผักค่ะพวกผักเปื่อยๆผักต้มอ่ะอย่างอะไรนะเปื่อยไงพูดถึงเปื่อยเหมือนกับชายอย่างนั้นมันต้องต้มแบบนั้นเพื่อให้เราได้กากใยอ่ะมันต้องมีกากใยเพื่อทำให้มีตัวช่วยทำให้มันถ่ายนิ่มขึ้นค่ะเอาไปต้มเปื่อยกินก็ได
11: ้ครับ
2: กินน้ำเยอะๆด้วยช่วยใช่ไหมคร
11: ับมันถ่ายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นอะไรหรอกแต่น้ำตาลผมก็อยู่ประมาณ130-150อยู่งานน้ำ
9: ก็เยอะอยู
11: ่เป็นมาตั้งปี59แล้วรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยลาดหลุมแก้วเนี่ย
1: ครับ
11: ครับ
2: โอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
11: ไตมีไตเป็นอันดับ3เยอะมั้ยคุณหมอ
9: ก็กลางๆนะคะอยู่ระดับกลางๆควรจะดูแลป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นก็กินยาไอ้โรคประจำตัวไว้คุมน้ำตาลไว้ให้ดีก็พอใช้ได้ไม่ทำให้มันแบบเสื่อมเร็วขึ้น
11: ครับขอบพระคุณมากคุณหมอ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ขอบคุณมาก
1: ให้ร่างกายแข็งแรงครับ
2: สุขภาพแข็งแรงนะคะท้องผูกเนาะเป็นเรื่องที่ทับทายาบางทีเป็นกระสุนเนี่ยเป็นอย่างที่คุณหมอบอก
1: เจ็ดวันเลย
2: ป
1: ่ะ
2: เป็นอาการที่ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะ
9: มันจะอึดอัดไง
2: เน
1: า
2: ะจริงค
1: ่ะได้อีกสักสายหนึ่งนะครับโทรเข้ามาได้026918437นะครับก่อนที่เราจะเป็นช่วงที่สองก็เราจะอ่านข่าวนะครับแล้วก
2: ็
1: วันนี้ก็จะไปคุยกับคุณหมอเติมนะ
2: ใน
1: ช่วงที่2สำหรับช่วงนี้อ่ะเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรกันเข้ามาอ่ะที่เบอร์เลยครับ
2: 026918437นะคะ026918437นะคะยังได้อีกสักสายสงสายเนาะโอเคมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค
1: ่
12: ะ
1: แนะนำตัวหน่อยครับ
12: ถามว่า
1: ไหน
2: ควรแนะนำตัวหน่อยครับ
12: ชื่อเวทินีจากนครถมค่ะ
2: ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่เลย
12: อายุ74 ปีค่ะ
2: ค่ะ
12: ถามคุณหมอว่าทานไข่วันละ2 ฟองได้ไหมคะไข่ต้มแล้วก็
9: อะไรอีกอันนึง
12: ฟังทางวิทยุค่ะ
2: อ๋อจะขอฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
12: กินไข่ที
2: ่
12: ไม่ด
2: ี
12: ก
2: ับ
12: ไตอ่ะ
2: คำถามแรกคือ
1: ค่อยๆเดี๋ยวทีละคำถาม
2: ไข่
1: คำถามแรก
9: ก
1: ิน
9: ไข่ว
1: ัน
9: ละ2 ฟองได้ไหม
2: คำถามที่สองคือ
9: ไข่แดงถ
2: ู
9: กไหม
12: กินทั้งหมดเลยอะค่ะได้ไหมคะ
9: ก็ถือว่าเยอะค่ะถ้าไข่แดงวันละฟองเนี่ยโอเคเพราะว่ากังวลเรื่องแค่กังวลว่าแบบบางคนก็จะค่อนข้างไวกับไข่กินไข่เยอะๆคอเลสเตอรอลก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: นะคะอ๋อแล้วก
1: ็คำถามมีคำถามหนึ่งอะไรเอ่ย
12: สมุนไพรที่ไม่ดีกับไตนะคะมีอะไรบ้างคะ
9: กลุ่มที่คือต้องดูว่าไม่ดีกับไตเนี่ยในแง่ไหนคือไตเนี่ยมีโอกาสที่จะเซนซิทีฟกับพวกสารเคมีค่ะผักผลไม้สมุนไพรทุกชนิดถ้าเกิดว่าปลูกมาแบบออร์แกนิกไม่มีสารเคมีตกค้างไม่ใช้ยาฆ่าแมลงโอกาสที่จะกระทบกับไตก็ไม่ได้เยอะกับอันที่สองไปดูว่าไตเดิมพื้นฐานปกติหรือไม่ปกติถ้าไตปกติก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ไปรบกวน
12: ถ้าไต64
9: ถ้าไต64ก็อยู่ในกลางกลาง
12: 66ค่ะ66
9: อยู่ในไตเสื่อมแบบกลางๆปกติทั่วไปเจอได้นะคะถ้าคุมอาหารดีดูแลโรคประจำตัวได้ดื่มน้ำเพียงพอไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ถ้าจะไปรบกวนไตมากๆเนี่ยก็คือพวกกินกลุ่มที่ปนเปื้อนอ่ะพวกสารเคมีโลหะอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะไตมันก็จะมีโอกาสที่จะถูกรบกวนได้เยอะนะคะส่วนสมุนไพรที่ห้ามกับโรคไตกรณีที่เป็นไตแล้วไตก็ไตระยะท้ายคือน้อยกว่า3ลงไปอ่ะ4-5อะไรเงี้ยนะคะถ้าไตถ้าครองไตน้อยกว่า30ลงไปเนี่ยที่ไม่ให้กินก็คือพวกที่มีโพแทสเซียมสูงสูงสมุนไพรผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็ให้เลี่ยงๆไปอะไรบ้างเช่นมะเขือเซอร์รี่เมื่อกี้ก็ต้องลดลง
12: ได
9: ้ยอกล้วยส้มผักสีค่อนข้างเขียวเข้มส่วนใหญ่ก็จะมีโพแทสเซียม
12: อัญชันไม่ได้หรอคะค
9: ุ
12: ณหมออ
9: ะไรนะ
12: อัญชันนะคะดอกอัญชัน
1: อัญชัน
9: คือถ้าระยะเนี้ยกินได้แต่ถ้าค่ากรองไตน้อยกว่า30ลงไปหรือว่าฟอกไตแล้วไม่ให้กิน
12: ค่ะคุณหมอคะ
9: จ้ะ
12: จะถามว่าขมิ้นชันเนี่ยค่ะทานก่อนนอนวัน2 เม็ดได้ไหมคะ
9: กินได้แต่อาจจะถ้าคนไข้กินแล้วสบายท้องดีไม่มีปัญหาแต่บางคนน่ะก็คือแนะนำให้กินหลังอาหารดีกว่าเพราะว่าเวลากินขมิ้นมันจะไปกระตุ้นน้ำดีค่ะน้ำดีมันจะช่วยย่อยอาหารตอนสรุปก่อนนอน
12: หรือยังนะคะคุณหมอ
9: คือก่อนนอนหมายถึงกินแล้วนอนเลยนะกับอีกแบบนึงคือกินหลังอาหารเย็น
12: ค่ะ
9: มันต่างกันนะ
12: ได้ไหมคะได้ไหมคะ
9: เอาเป็นว่ากินหลังอาหารเย็นดีที่สุด
12: ค่ะสองเม็ดเนี่ยนะคะ
9: จ้ะ
12: ต่อวันค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
12: คุณหมอคะขอบคุณจ้ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีนะครับ
2: โอเคโอเคเราคงจะไม่รับสายแล้วนะ
1: ใช่ก
2: ็อยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้หน่อยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เชิญเลยครับ
9: ใช่ใช่ค่ะก็คอนเซ็ปต์ของเราในปีนี้นะคะงานมหกรรมสุขภาพแห่งชาติปีนี้เป็นครั้งที่23ที่อภัยภูเบศรไปร่วมด้วยนะคะเป็นปีที่23ก็เมื่อโลกมันเปลี่ยนเร็วนะคะคนเราก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยอภัยภูเบศรก็จะเน้นสมุนไพรที่ให้คนพึ่งตัวเองได้เอาไปเติมเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติวิกฤตอะไรขึ้นมาก็ตามเราจะมีผักสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่ในบ้านเราและเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ปีนี้เน้นจะไปแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของหนังสือบันทึกแผ่นดินประจำปีนี้ด้วยชื่อสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะคะก็จะแจกปีในงานวันละ200เล่มเหมือนเดิมนะคะ2รอบเช้าบ่ายแล้วก็มีแจกพันสมุนไพรที่เลือกคัดสรรมาแล้วว่าควรมีติดบ้านแล้วก็บางต้นนี่คือหายากมากค่ะต้นแรกที่แจกนะคะก็คือหอมแท้หอมแท้เป็นหอมแบบหอมต้นนะคะเป็นหอมพื้นบ้านโบราณแล้วจะใช้บรรเทาหวัดทับจมูกต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าเป็นพันที่เอามาจากระนองนะคะคัดพันมาให้ด้วยวันที่2ของงานก็แจกต้นรังสื่อซึ่งสายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์หนองทะเลของปราจีนบุรีเป็นสายพันธุ์ที่อภัยภูเบศรตรวจสอบแล้วว่าสารสำคัญดีที่สุดก็เอาไปแจกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีต้นบลูลงยาไม่รู้เคยได้ยินชื่อไหม
2: อ
9: ัน
2: นี้
9: บล
2: ูลงย
1: าไม่คุ้นชินครับ
9: เป็นตระกูลชูค่ะไม้เหมือนพวกไม้ด่างใบสวยปลูกประดับได้แล้วก็ใช้เป็นยาได้ด้วยค่ะรักษาโรคผิวหนังต้านการอักเสบขับลมระบบทางเดินอาหารคือใช้ได้หลายระบบค่ะแล้วก็กระเพราป่ากระเพรา ป่านี่เคยเอาไปแจกในช่วงตลาดนัดอย.แล้วกับคนเมืองสนใจมากๆเลยนะคะก็คือปกติเราจะเจอกระเพราบ้านอันนี้คัดกระเพราป่ามาให้ก็แจกฟรีในงานใช่วันละ300ต้นค่ะแล้วก็ทุกวันจะมีแจกเมล็ดพันธุ์มะละกินกด้วยนะคะงานมีวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะคะก็จดปฏิทินไว้ได้เลยถ้าใครเป็นแฟนงานมหกรรมสุนทรีแห่งชาติและไปเที่ยวกัน
1: ที่เมืองทอง
9: ที่เมืองทอง
2: ค่ะ
9: ที่เดิม
2: เม
9: ืองทองธานีฮอล์11 12ค่ะ
2: แน่นอนว่าเป็นที่จริงๆแฟนรายการเราเนี่ยรอคอยงานสมุนไพรนะไปช้อปปิ้งสมุนไพรไปเจอคุณหมอด้วยคุณหมอก็ไปทุกวันใช่ไหมคะ
9: ปีนี้ไม่ได้ไป
2: ปีนี้ไม่ได้ไป
1: แล้วก็อาจจะมีทีมงานจ
2: ั
1: ดรายการเราไปจัดรายการตรงสถานที่ด้วย
2: ถูกต้องและที่สำคัญก็คือเราก็จะมีต้นไม้แจกอย่างที่คุณหมอบอกซึ่งหายากไม่ได้ว่าจะแบบพบเจอกันได้ง่ายๆถ้าเกิดได้มีโอกาสไปก่อนได้ก่อนนะ2ถึง5กรกฎาคมน
1: ี้ครับผม
9: กรกฎา
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรในงานมีอะไรบ้างนะคะก็ติดตามรายการของเราไว้แล้วก็ทางเพจโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเบนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เนาะพูดถึงเรื่องของขึ้นช่ายเนาะพืชที่ช่วยลดความดันสูงได้นะคะ
1: เราเพิ่งรู้นะว่าขึ้นช่ายเนี่ยสามารถลดความดันได้
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณหมอเบนหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นวันนี้ก็ให้ความรู้กับเราเต็มที่เลยแล้วก็เรื่องของงานสมุนพืชสมุนไพรแห่งชาตินะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
13: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรม
4: วิทยุแห่งประเทศ
5: นเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นจิตแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชานุสัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเ

0: แสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นคือแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามรัฐบาลความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนำมาซึ่งความโศกเศร้าโทมนัสและอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งแผ่นดินโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยได้ถแถลงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้โดยกล่าวว่าพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวมแม้เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณและพระปณิธานจะยังคงสถิตเป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีมีความเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อถวายเปรียบเป็นกำลังพระราชาหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัยนี้อินเดียเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการโจมตีเรือพาณิชย์ในอ่าวโอมานส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายรันทีใจสวานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ภายหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเซตเทอร์เบลโลติดธงชาติลาเปาซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดียขณะแล่นผ่านอ่าวโอมานส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายพร้อมขอให้มีการเจรจาทางการทูตเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเร็วที่สุดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องอุปทูตสหรัฐประจำกรุงนิวเดลีของอินเดียเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาสหรัฐ

0: ทำลายเรือพาณิชย์ไปแล้วอย่างน้อย8ลำและเปลี่ยนเส้นทางเรือกว่า100ลำโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพสหรัฐน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11:11 น.นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ครับ
1: ก่อนที่เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพจิตว่าเสพข่าวอย่างไรให้ไม่กระทบจิตใจ
2: ใช่เสพข่าวที่เป็นแบบดราม่าหรือว่าข่าวที่ค่อนข้างกระทบกระเทือนกับจิตใจช่วงนี้ก็ตรงด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราก็จะมาดูกันว่าทำยังไงให้มันไม่กระทบใจเรา
1: ใช่ค่ะ
2: หรือถึงผมเชื่อนะว่าอะไรบางทีเนี่ยมันไม่ 100% หรอกแต่ว่าให้กระทบเนี่ยให้มันน้อยที่สุด
1: น้อยที่สุดแล้วก็รู้วิธีการเยียวยาเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอเติมกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกันก่อนค่ะ
2: วันนี้มีอะไรครับ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงจะเห็นข่าวเรื่องของการปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดอุดรธานี
2: โอ้
1: ใช่เป็นข่าวที่ดังมากเพราะว่าเรียกว่านำของที่ไม่สามารถกิน
2: ไม
1: ่อร่อยแล้วก็ไม่ใช่ของกินนะคะ
2: ใช
1: ่ค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะออกมายืนยันผลตรวจวิเคราะห์ผงสีขาวพบเป็นสารไนไตร 99.2% นะคะ
2: ใ
1: ช่ค่ะแล้วพบเป็นไนไตรในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์นะคะอย
2: ่
1: างเช่นทำไส้กรอกทำแหนมอะไรแบบนี้นะคะเตือนว่าอันตรายมากค่ะนำมาทำเป็นอาหารนะคะซึ่งดร.นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกรณีชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งในชุมชนพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็มีอาการป่วยซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีนะคะได้รับตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็ได้ประกอบด้วยทั้งอาเจียนของผู้ป่วย2ตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะมีอย่างละ1ตัวอย่างแล้วก็ผงสีขาวค่ะไม่ทราบชนิด
2: 1
1: ต
2: ั
1: วอย่างใช่ค่ะโดยตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีต้องสงสัยคือสารเคมีกลุ่มไนเตรตไนไตรแล้วก็สารไซยาไนด์นะคะล่าสุดการตรวจเนี่ยออกมาแล้วค่ะซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะยืนยันว่าผงสีขาวที่พบเป็นสารไนไตรความบริสุทธิ์99.2ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนผู้ป่วยพบสารไนไตรและไนเตรตค่ะซึ่งผลตรวจตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะพบสารไนไตรถึง 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรดังนั้นนะคะการบริโภคน้ำซุปเพียง1ช้อนชาน้ำซุปที่เป็นเหตุนะเพียง1ช้อนชาเนี่ยจะทำให้ได้รับสารไนไตรเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ต่อวันค่ะซึ่งเขากำหนดไว้ที่ 4.0 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเท่านั้นนะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องหากรับประทานในปริมาณสูงเกินกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวจะทำให้อันตรายถึงชีวิตได้เลยทั้งนี้นะคะสารไนไตรหรือที่เราเรียกกันว่าเกลือถนอมอาหารนี่แหละค่ะหรือผงพริกนะคะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์เช่นกุนเชียงแหนมไส้กรอก
2: ก็แปลมาจากเนื้อหมู
1: ใช่เป็นโปรตีน
2: ให้ออกมาเป็นไส้กรอกกุนเชียงต้องมาใช้สารไนไตรตัวนี
1: ้ใช่ค่ะหรือหมูยอซึ่งสารตัวนี้จะช่วยคงสภาพความชมพูแดงของเนื้อสัตว์แล้วก็ยังยับยั้งการ

0: ี2568นะคะกำหนดให้ใช้ในไตรในการถนอมอาหารของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยต้องใช้ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งดร.นายแพทย์สราวุธนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้เร่งตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดโดยเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะรีบแจ้งให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างถึงที่สุดค่ะฝากถึงผู้ประกอบการนะคะท่านก็บอกว่าควรมีการจัดเก็บแล้วก็บริหารจัดการสารเคมีก่อนนำไปทิ้งค่ะสำหรับผู้ที่บริโภคไม่ควรเก็บสิ่งของที่ไม่ทราบมาใช้ในการปรุงอาหารแม้จะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องปรุงที่ใช้ในครัวเรือนค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเรานะคะ
1: ค
0: ือที่มาที่ไปเนี่ยทางร้านเนี่ยได้เก็บผงสีขาวชนิดเนี้ยมาจากขยะด้วยนะ
1: เอ้าเราไปเก็บมาทำไมไม่ต้องใช้
0: คืออาจจะมีรู้สึกว่าเกลือตอนนั้นขาดแล้วก็เอาตรงนี้มาใส่ในน้ำซุปซึ่ง มันเป็นสิ่งที่หนึ่งก็คือเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้นไม่ได้นะคะ
1: ไม
0: ่มีก็ไม่ควรใส่หรือ ควรจะแก้ไขอะไรสองก็คือมันเป็นสารที่ตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นเกลือจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ตียี่ห้อว่าเป็นเกลือที่คุณใช้ในทุกวัน
1: 3
0: ก็คือเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วก็เนี่ยแหละมีหลายผู้เสียชีวิตนะคะมีหลายคนที่โอ้โหเรียกว่าอาเจียนแล้วก็มีภาวะแบบคือโคม่าเลยหมดแล้วค่ะ
1: 4นะคะมาผมให้นะครับก็คือคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีจรรยาบรรณต้องมีศีลธรรมนะคุณจะไปเก็บของมาจากกองขยะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะซึ่ง
1: แล้วเอาม
0: ันไม่ได้
1: ทำอย่างนี้ได้ไงไม่มีใครอยากทานอาหารจากนั้นกองขยะก็คือสิ่งที่เขาทิ้
0: งแล้วใช่ค่ะ
1: เราทำอาหารคุณเก็บเงินกินอาหารกินฟรีเขายังไม่ทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: กินเสียตังค์นะครับทานเสียตังค์แล้วไปเก็บมาอย่างนั้นไม่รู้ฉลากไม่รู้นู่นนี่นั่นอะไรเลยคุณต้องคิดนะว่าถ้าสมมติว่าลูกหลานหรืออะไรเราไปทานอะไรเงี้ยถ้าเป็นลูกของเราเนี้ยแล้วเราทำอย่างเงี้ยแล้วลูกเราโดนเนี้ยรู้สึกยังไง
0: คือหนึ่งคือสกปรกสองก็คือเป็นสิ่งที่กินไม่ได้แล้วก็คือใดๆก็เถอะทางร้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องถูกอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะคะคือผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าที่เข้าไปรับประทานอาหารก็เกิดอาการป่วยแล้วก็ต้องดูแลรักษากันไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าคำนึงถึงเรื่องผู้บริโภคแล้วก็ความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองนะเพราะว่าได้ทราบข่าวมาว่าคุณแม่ของเจ้าของร้าน
1: อ
0: ่ะก็คือชิมไปด้วยแล้วก็รู้สึกชาลิ้นแต่ก็ยังทำให้บริโภคต่อ
1: ทำไมถึงทำนะไม่เข้าใจ
0: ใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันก็ต้องเตือนกันนะเรื่องนี้นะ
1: เตือนกันแต่เวลาคนไปทานเนี่ยมันไม่รู้นะ
0: ใช่ก็เหมือนกับทุกวันที่เราไปกินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ประกอบธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยควรมีศีลธรรมจรรยาบรรณในตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นก็อย่าขายเลยดีกว่าของเก็บไว้กินเองดีกว่าผมว่า
0: ถ้าเก็บไว้กินเองก็อันตรายนะ
1: ก็เก็บไม่ก็คุณพร้อมรับความเสี่ยงนั่นแหละค
0: ุ
1: ณคิดว่าอ่ะคุณเก็บมาคุณกินเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่นั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วใครเขาจะรู้ด้วยล่ะ
0: ถูกต้องก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกัน
1: ผมมั่นใจนะสคบหรืออย.มาเช็คอะถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอน
0: เพรา
1: ะอะไรมันใส่แล้วทำแบบเนี้ยมันไม่ได้ผ่านการเช็คอยู่แล้วใช่ไหมพอมาถ้าถึงมือถึงปากผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าครับเขามาแนะนำนะครับสำหรับอันนี้ทานได้นะครับของอันเมื่อกี้ของคุณกุ้งทานไม่ได้นะครับ
0: กินไม่ได้
1: ของผมนะครับเป็นเรื่องของไอโอดีนนะเขาบอกว่าผู้มานามัยเขามาบอกว่าจริงๆไอโอดีนเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยผมคือจะได้รับการแบบปลูกฝังมาว่าแบบต้องทานไอโอดีนกินไอโอดีนเนี่ยเป็นไอโอดีนเนี่ยมันจะมาจากอาหารทะเลเยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเรามาดูกันว่าก้นครัวของทุกคนเนี่ยครับมีเครื่องปรุงไอโอดีนเนี่ยหรือเปล่าแต่ที่จริงอ่ะเขาอยากจะเน้นเรื่องไอโอดีนเนี่ยต้องเสริมไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาในทารกที่อยู่ในท้องคุณแม่นี่แหละ เครื่องปรุงเนี่ยคู่ครรภ์ก็คือไอโอดีนนะครับ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและเจริญเติบโตของสมองเด็กในครรภ์และทารกแรกเกิดนะครับจำเป็นต้องได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนที่เพียงพอจากมารดาซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่กำลังมีพัฒนาการเจริญเติบโตของ

0: มากที่สุดคือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเด็กทารก3ปีเนี่ยเจ้าไอโอดีนเนี่ยมีความสำคัญทีนี้เราจะเลือกเกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยเลือกยังไงใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยเราต้องมองหาข้อความการเลือกเสริมไอโอดีนก่อนหลังจากนั้นนะครับเราต้องดูเลขสารบนอาหารนะครับคือเลขอย.นั่นเอง 3. ระบุสถานที่ผลิตถูกต้องไหมนะครับ 4. เราต้องดูข้อความนะว่าควรบริโภคก่อน
1: เมื่อไ
0: รและสุดท้ายครับเราดูว่าข้อความนี้สำหรับการเก็บรักษาก็คือเก็บในที่ร่มและแห้งโดยมากพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก็บในที่ร่มและแห้ง
2: ใช่แบบมันจะได้ไม่จับกวดจับตัวเป็นก้อน
0: เนี่ย
2: แล้วก็พวกแบบว่ามดหนูอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ตากแดดมากๆผมว่ามันก็พอโดนความร้อนมากมันอาจจะเสียไว
2: ้ใช่
0: นะอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันแปรสภาพไปได้ทีนี้เรามาดูนะว่าทริคสำหรับครัวที่ได้ไอโอดีนเนี่ยมันต้องควรจะประมาณไหนนะครับเขาบอกว่าการใช้เกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน1ช้อนชานะฮะ
2: 1ช้อนชาอันนี้รวมทุกอาหารแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เกลือ1ช้อนชาเท่ากับ5กรัมนะครับมีไอโอดีนประมาณ150ไมโครกรัมร่วมกับการกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติเช่นอาหารทะเลก็สามารถได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ
2: แ
0: ล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนหรือเกลือไอโอดีนนั่นเองชอบคุณกุ้งชอบทานอาหารทะเลไหม
2: บางอย่างชอบกินหนึ่งก็คือชอบกินอะไรที่ไม่แกะยากค่ะหรือแกะมาแล้วจะเลือกแบบนั้น
0: อะไรดิแกะยากทุกอันเลยปลากุ้งปูผม
2: ปลากุ้งกุ้งก็ได้ไม่ยากเรามีวิธีการแกะปู
0: กุ้งแกะกุ้ง
2: กุ้งแกะกุ้งก็กินแล้วก็ปูแกะยากอาจจะแบบว่าอาจจะต้องถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่แกะมันไม่กินเนื
0: ้อปลาหมึก
2: ใช่
0: ปลาหมึกได้อยู
2: ่ได้อยู
0: ่เนี่ยปลาหมึกเนี่ยไอโอดีนก็เยอะนะแต่ว่าต้องระวังด้วยนะปลาหมึกเนี่ยเลือกดีๆเดี๋ยวนี้บางที่นะครับเขากลัวความไม่สดเนี่ยเขาเลยเอาไปใส่ไอโดสารฟอร์มาลีนเนี่ยหลายที่เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ชี้ชัดนะว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าเวลาเราไปทานเนี่ยเราก็ควรดูความสดความสะอาดนะปลาหมึกเนี่ยถ้าทานไม่สดไม่สะอาดเนี่ยท้องเสียรวมถึงอาจจะทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นได้เลยอ่ะนะชอบเหมือนกันนะ
2: ปลาหมึกใช่ไหม
0: เมนูอะไรชอบปลาหมึก
2: ปลาหมึกหรอ
0: หมึกอะไร
2: หมึกต้องกินดิฉันชอบกินหมึกหอม
0: แล้ว
2: ก
0: ็
2: ย่างไม่ชอบแบบว่าที่แบบเอาไปปรุงเพราะว่ามันถ้าปลาหมึกสดๆแล้วย่างเนี่ยอร่อย
0: อ๋อใช่ต้องสดเนาะ
2: ต้องสดใช่กลิ่นมันจะรู้ได้ง่ายมากเลยถ้าว่ามันไม่สดเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของเหม
0: ือ
2: นกลิ่นคาวบวกกับว่ากลิ่นเคมีบางอย่างที่เขาแช่เขาหนัก
0: เคมีใช
2: ่ไห
0: มแล้วได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอีกหน่อยนี่โอ้โหนี่ผมพูดทำไมเนี่ย
2: ทำไม
0: แล้วก็สำหรับผมก็หมึกถ้าเป็นปลาหมึกนะครับก็หมึกผัดน้ำดำผมชอบก็เป็นหมึกผัดน้ำดำเราจะรู้สึกว่าเอ็นจอยกับน้ำดำเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาจากตัวหมึกเน
2: ี่
0: ย
2: ตัวหมึก
0: ใช่ไหมครับถ
2: ้
0: าเป็นของแท้เลยนะมันมาจากอย่างนั้นแล้วมันจะมีความหอมแล้วก็ประโยชน์นี่ผมคิดว่ามันคงมีอยู่แล้วล่ะปลาหมึกกับโปรตีนไอโอดีนเนี่ยแน่นอนแร่ธาตุต่างๆ
2: ค่ะ
0: สำหรับในหญิงตั้งครรภ์นะครับแล้วก็หญิงให้นมบุตรมีความต้องการไอโอดีนมากกว่าปกตินอกจากการบริโภคเหมือนประชากรทั่วไปแล้วจำเป็นต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนวันละ1เม็ดทุกวันนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดให้นมบุตร6เดือนไอโอดีนสำคัญนะจริงๆเป็นแบบเรื่องของสมองเรื่องของพัฒนาการเนี่ยไอโอดีนมันยังเป็นส่วนอาจจะปัจจัยครับไม่แน่ใจว่าเป็นพาร์ทหลักหรือเปล่าแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้พัฒนาการแล้วก็สมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ
2: ์ค่ะ
0: เนาะ
2: ก็ต้องเรียกว่ายิ่งเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องนั่นแหละคุณหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาให
0: ้ใช่ๆก็ทานเสริมกันไปหรือว่าเราทานอาหารปกติอยู่แล้วก็คุณพ่ออย่างเงี้ยอ่ะสามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถซื้ออาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาทานกับกันในครอบครัวได้ในระหว่างที่คุณภรรยาตั้งครรภ์อยู
2: ่ใช่กินเป็นไอโอดีนธรรมชาติเนาะ
0: ดีด้วยนะอร่อยด้วย
2: ใช่อร่อยด้วยแล้วก็ได้รับแร่ธาตุที่เรียกว่าทุกคนอ่ะจำเป็นจะต้องมีนะคะอีกข่าวนึงนะคะเรื่องที่กระทรวงการคลังเขาออกมายืนยันนะคะว่าไม่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐนะคะผู้สูงอายุแม้บุตรเนี่ยนำไป นำชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ย้ำนะคะว่าช่วยผู้มีรายได้น้อยจริงๆไม่ได้จำกัดงบนะคะกระทรวงการคลังค่ะแจ้งข่าวดีมีมติชัดเจนไม่นำเกณฑ์การตัดสิทธิ์บุพการีกรณีนำกรณีบุตรเนี่ยนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีมาใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะย้ำว่าชัดย้ำชัดเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะไม่จำกัดงบประมาณแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าตัดสิทธิ์ใครนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมค่ะบอกว่าทางคณะกรรมการเนี่ยมีมติชัดเจนว่าจะไม่นำเกณฑ์การตัดสิทธิ์บุพการีที่บุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีมาบังคับใช้ในการลงทะเบียนรอบนี้ค่ะโดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพิจารณาทบทวนด้วยนะคะก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะส่วนเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในอนาคตหรือไม่นั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อเปิดให้ลงทะเบียนในรอบถัดไปค่ะโดยท่านโฆษกกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่านโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยคือการคัดกรองเพื่อให้ผู้ที่มีความยากจนแล้วก็ลำบากอย่างแท้จริงได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าว่าจะต้องตัดรายชื่อใครออกไปและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยวงเงินงบประมาณค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้าการลงทะเบียนนะคะผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วกว่า 11.28 ล้านคนค่ะจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนนะโดยผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านรายส่วนที่มีข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อยค่ะเช่นสะกดชื่อนามสกุลผิดปัจจุบันได้รับการแก้ไขเกือบทั้งหมดแล้วเหลือประมาณ200รายนะคะที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่ไปดูแลโดยตรงค่ะส่วนผู้ถือบัตรไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมส่วนกลุ่มที่2นะคะคือจากข้อมูลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็จะมีจำนวนประมาณ1ล้านกว่ารายค่ะขณะที่ตรวจสอบแล้วกว่า 70% ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มตกหล่นจากการลงพื้นที่จะมีประมาณ1ล้าน500,000 คนนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ในกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ให้เสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะคะก็ติดตามกันต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าไม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษี
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ติดค้างมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2: สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นกระแสเนาะ
0: เราก็ได้คุยกันเรื่องนี้ก็ว่าบุตรหลายคนที่เอาสิทธิ์ตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าบางคนนะพี่งูไม่ได้เลี้ยงดูบุพการีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปใช้แต่เขาก็มีการยืนยันกันเขามาคราวที่แล้วว่าแบบมีใบเสร็จมีบินเราโอนเงินให้พ่อแม่นู่นนี่นั่นแต่บางคนไม่ได้เลี้ยงจริงๆเอาสิทธิ์ไปใช้มันทำให้หายแต่ว่าอันนี้เขาออกมายืนยันแล้วว่าเปลี่ยนเกณฑ์แล้วใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้กระทบ
2: สำหรับรอบนี้นะค่ะ
0: มา
2: อีกสักข่าวหนึ่ง
0: นะครับกรมควบคุมโรคนะครับเฝ้าคุมเข้มโรคมาลาเรียหลังพบผู้ป่วยสะสมกว่า5,100ราย
2: โอ้เยอะนะ
0: มาลาเรียเราไม่คิดว่ามันยังอยู่นะคือผมเข้าใจนะว่าเอ้ยเข้าใจว่ามาลาเรียเนี่ย
2: มัน
0: ค
2: ือ
0: ยุงป่าไงงูแต่ว่าถ้าเกิดว่ายุงบ้านเนี่ยย
2: ุ
0: งลายเนี่ยมันคือไข้เลือดออกพวกมาลาเรียเนี่ยมันจะเป็นพวกอันนี้พูดจากความรู้ตัวเองก่อนนะ
2: ม
0: ันจะเป็นฟิลเหมือนยุงก้นป่องอะ
2: ที่อยู่ในป่าส่วน
0: ใหญ่มันไม่ค่อยมีหรอกก้นป่องใน
2: เมือง
0: เราไม่เห็นหรอกแต่เห็นยุงลายอ่ะนี่คือไข้เลือดออกมันเป็นเชื้อคนละตัว
2: ค่ะ
0: มาดูในรายละเอียดนะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าไข้มาลาเรียเนี่ยเป็นโรคติดต่อจากการที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียมโดยมีนี่ยุงก้นป่องเพศเมียเป็นพาหะนำโรคนะครับหลังถูกกัดผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับอาจจะมีไข้เป็นระยะถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวครึ่งปี69เนี่ยครับครึ่งปีหลังเนี่ยเขาพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียสะสมกว่า 5,100 รายเสียชีวิต1รายนะครับยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดนะครับข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์เนี่ยกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าเขาวัดเนาะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง10มิถุนายนปีนี้ ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียสะสมอย่างที่ผมบอกครับ 5,126 รายเสียชีวิต1รายกลุ่มคนที่พบมารู้ว่าคุณกลุ่มไหนวัยไหนวัยไหน
2: วัยน่าจะอาจจะเป็นคนอายุเยอะไหมเข้าป่า
0: ไม่ใช
2: ่
0: วัยทำงาน
2: วัยพวกเรา
0: 25ถึง44ปี
2: ค่ะ
0: เนาะอาชีพอะไรไหมเกษตรกรรมเขาทำการเกษตรเนี่ยก็โดยมากจะอยู่ต่างจังหวัดผมเข้าใจว่ามันมีป่าไม้มีอะไรยุงพวกนี้มันจะอยู่ตาม
2: สวน
0: ตามสวนตามป่าหรือมันไม่ค่อยอยู่ในเมืองตามตึกตามบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยชนิดเชื้อที่พบส่วนใหญ่คือ Plasmodium vivax นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับโดยพบได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศทั้งๆที่ยังไม่มีการล็อกดาวน
2: ์
0: พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกว่าไงเดียพื้นที่ที่ล็อกดาวน์ยังไม่มีการล็อกดาวน์แต่ว่ามีชาวต่างชาติเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาในประเทศมันก็เหมือนเป็นพาหะไหมไม่รู้เหมือนกันนะ
2: เรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมยากนะ
0: วิธีป้องกันโรคไข้มาลาเรียครับเขาก็ออกมาบอกนะครับสำหรับคุณนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าไข้มาลาเรียเนี่ยมียารักษาเฉพาะนะฮะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วการป้องกันโรคไข้มาลาเรียประชาชนควรป้องกันจากการถูกยุงกัดดังนี
2: ้
0: 5ข้อ1สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเมื่อต้องเข้าป่าหรือพื้นที่เสี่ยง2ทายากันยุงบริเวณผิวหนังที่อยู่นอกร่มผ้าก็คือเหมือนแบบฉีด
2: เนาะสเปรย์สมุนไพรที่เกี่ยวกับการไล่ยุง
0: 3นอนในมุ้งหรือมุ้งชุบสารเคมีทุกครั้งเมื่อต้องพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยงนอนในมุ้งผมเข้าใจนะแต่ผมไม่เคยนอนเหมือนกันมุ้งชุบสารเคมี
2: มันเป็นคล้ายๆสารรู้จักคือโดยส่วนใหญ่แล้วมุ้งชุบสารเคมีเนี่ยจะให้กับคนที่ต้องทำงานอย่างเช่นกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในป่า
0: ครับ
2: แบบบางทีไปพักแรมในป่าแล้วก็ต้องคลุมมุ้ง
0: เพราะว่ายุงเยอะใช่ไหม
2: ใช่คือมุ้งธรรมดาเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบบางทีมันยังพยายามที่จะมุดเข้ามาในมุ้งอ
0: ่
2: ะแต่ม
0: ุ
2: ้งตัวนี้คือมันจะเคลือบด้วยสารเคมีที่มัน
0: เข้าไม่พ้น
2: ใช่มันเข้าแล้วมันก็จะมีกลิ่นป้องกันยุงทุก
0: เจ้าแล้วถ้ามีกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วเราที่เป็นคนที่นอนอยู่ข้างในมุ้งเนี่ย
2: มัน
0: ไม่อันตรายหรอ
2: ไม่อันตรายเพราะว่าคือถ้าได้มาตรฐานนะคือบางจังหวัดอ่ะเขาจะแจกให้เลยพวกแบบว่าบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่ายุงมันเยอะจริงแล้วมันควบคุมลำบากก็กลายเป็นว่าไอสารเคมีตัวนี้มันจะออกฤทธิ์สำหรับสัตว์ตระกูลยุงต่างๆเท่านั
0: ้นไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์
2: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้เหมือนแบบว่ายาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยที่ว่าแบบเวลาสมมติว่าเราไปฉีดเนี่ยโอเคถ้าเป็นยุงแมลงสาบมดอะไรเงี้ยตายแน่น
2: อ
0: นแต่ถ้าเป็นเราเงี้ยถ้าเป็นอันพวกนั้นเราจะเวียนหัวนะ
2: ใช่มันจะมีกลิ่น
0: แต่นี้ไม่ใช่คนละแบบ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: 4นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มียุงชุกชุมในช่วงพรบค่ำจนถึงรุ่งเช้านะครับ5ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งนี้นะครับหากเดินทางกลับจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการดังนี้ไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียก็รีบไปพบแพทย์นะพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วนะครับลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้มาลาเรีย
2: ก็ถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้สำหรับไข้มาลาเรียนะ
0: สายเนี่ยมีกรุงแคมปิ้ง
2: แคมปิ้งใช่เพราะว่าอยู่ในป่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วก็เคยโดนยุงปากกัดไหม
0: ไม่เคยหรอ
2: ฉันเคยเพราะว่าคือตอนนั้นเหมือนว่า
0: เข้าป่าม
2: าคือจะว่ายังไงเด็กป่าก็ไม่ใช่ป่าแบบป่าจริงจังนะแต่ว่าคือตอนเริ่มโพเพอ่ะยุงตัวใหญ่มากแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอันนั้น
0: มันไม่เหมือนกับยุงลายใน
2: ใช่คือนางตัวใหญ่มากแล้วก็แบบ
0: ยุงแม่ไก่หรือเปล่าย
2: ุงตัวใหญ่เลยแล้วเราเองเนี่ยก็แบบกัดแล้วคือคันแล้วก็แพ้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคือพกสเปรย์ฉีดยุงไปอ่ะดีที่สุดหรือแบบครีมก็มีนะ
0: เข้าป่าก็ต้องพกอย่างนั้นนะบางท
2: ี
0: ไม่ใช่บางทีหรอกทุกครั้งอ่ะมันโอกาสเจอเยอะอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันขออีกหนึ่งข่าวนะคะเรื่องของการแจ้งรับเงินทดแทนผู้จ้างลูกจ้างบาดเจ็บผ่าน e-compensate นะคะซึ่งนายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายใช่ไหมแล้วก็เจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการทำงานเพื่อขอรับเงินจากกองทุนเงินทดแทนโดยสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบ e-compensate ได้ภายใน15วันนับตั้งแต่ทราบเหตุนะคะซึ่งช่องทางการแจ้งเนี่ยก็ยื่นแบบกท.16แบบแจ้งประสบอันตรายผ่านระบบ e-compensate บนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยต้องแนบสำเนากท.44แบบส่งตัวเข้ารับการรักษาด้วยนะคะคำแนะนำสถานพยาบาลนะคะแนะนำให้ส่งลูกจ้างเข้ารักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญาก่อนเพื่อให้นายจ้างได้รับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายเองนะคะส่วนวงเงินการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะคะสำหรับชาวประกันสังคมเบื้องต้นเลยจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาทกรณีรักษาไม่เพียงค่ารักษาเนี่ยไม่พอสามารถขยายวงเงินเพิ่มได้ตามความจำเป็นค่ะเป็น 165,000 บาทจนถึง 300,000 บาทและขยายได้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทแต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ก่อนนะส่วนกรณีพิเศษโรงพยาบาลรัฐนะคะหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการรักษาจะจ่ายค่ารักษาให้ตามจริงจนกว่าจะหายดีส่วนช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนใครที่แบบเอ๊ะฉันเข้าเกณฑ์หรือเปล่าหรือจะต้องไปเบิกที่ไหนนะคะสามารถโทรที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506ย้ำนะคะ1506ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมกทม12พื้นที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็สำนักงานประกันสังคมตามพื้นที่จังหวัดก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะก็ไปติดต่อหรือโทรไปสอบถามก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์แล้วก็ไม่เสียเวลาค่ะ
0: คร
2: ับ โอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเราจะพูดคุยกับจิตแพทย์ค่ะเรื่องของเสพดราม่าอย่างไรให้ไม่กระทบใจค่ะ
0: จิตใจเรื่องสำคัญนะครับสำหรับช่วงนี้ข่าวดราม่าหรือว่าข่าวเศร้าเสียใจมีเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายังไงไม่กระทบใจสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
5: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
4: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
5: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วย
4: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
6: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
7: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายรอบการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
8: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชน
9: พระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

0: ำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11:42 นะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพกันนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่แน่ใจว่าคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอกันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมนะคะจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะเรื่องการเสพข่าวเศร้าให้ไม่กระทบต่อใจหรือสามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: หลายข่าวเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยทำไมข่าวเศร้าเนี่ยถึงกระทบกับคนที่ดูค่ะคุณหมอ
3: ครับเพราะว่าในสมองคนเราครับจะมีมิลเลอร์นิวรอนนะคือความสามารถของสมองในการที่จะจับอารมณ์ของสัตว์หรือมนุษย์ที่อยู่นอกตัวครับสมมติว่า เรารับรู้เรื่องเศร้าๆรับรู้ว่าคนนี้เศร้าอยู่สมองมันจะรับรู้โดยอัตโนมัติเลยครับว่าอ๋อเขาเศร้าอยู่นะและเราก็จะได้อารมณ์ความเศร้าเข้ามาด้วยครับ
1: คล้ายๆว่าถ้าเกิดเราเห็นใครสักคนอาจจะไม่ใช่เพื่อนหรือคนรู้จักแต่อยู่ในหน้าจออยู่ในโทรศัพท์อยู่ในฟีดเราแล้วเราเห็นมันจะเหมือนเป็นการเป็นการซึมซับความรู้สึกนั้นด้วย
3: ใช่ครับเป็นทักษะของมนุษย์เลยครับดังนั้นต่อให้เขาไม่ได้พูดเลยแต่เราเห็นสีหน้าเห็นแววตาอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรับรู้เลยว่าอ๋อแบบเนี้ยเขาน่าจะรู้สึกเศร้าอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกได้ถึงความเศร้าโดยอัตโนมัติครับ
2: แบบซิมพาธีอะไรเงี้ยความรู้สึกกินเข้าไปด้วยอย่างนี้สมมติว่าเกิดเรื่องราวนะครับมีทั้งความเศร้าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมมันมีหลายอย่างนะมีความรุนแรงความอะไรอย่างเง
3: ี
2: ้ยเราต้องเรียกว่าไงดีเราจะเวลาคนดูเนี่ยคุณหมอดูแล้วมีความรู้สึกต่างกันเนี่ยทำไมแต่ละคนที่ดูเนี่ยถึงมีความรู้สึกต่างกันมันเกิดจากภูมิคุ้มกันแบ็คกราวด์เขาหรือว่าอะไรหรือเปล่าที่เป็นปัจจัยที่ทำให้
1: ใจไปใส่ในเรื่องนั้น
2: ด้วยนั่นนะ
3: โอ้คำถามดีมากเลยครับก็คือว่าบางทีนอกจากที่เรารับรู้แล้วครับมันอยู่ที่บริบทการตีความด้วยครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแค่เรื่องแต่งเป็นละครเราก็จะรู้สึกอินหรือทุกข์กับมันน้อยลงแต่ก็เป็นเรื่องของความบันเทิง อีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอย่างเงี้ยครับเราก็จะยิ่งรู้สึกมากขึ้นแล้วก็ในสิ่งกระตุ้นเดียวกันมันก็อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกต่างกันฮะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นนิยายเป็นเรื่องแต่งเฉยเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเศร้าซะทีเดียวคือตอนอ่านอาจจะเศร้าฮะแต่มันก็จะมีอารมณ์ของความสุขได้เพลิดเพลินไปด้วยกับเรื่องราวได้เห็นมุมมองแง่คิดอะไรต่างๆนะครับนะครับดังนั้นอันนี้ครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยครับ
2: ความเศร้าขนาดไหนหรือว่าสิ่งที่มันรบกวนจิตใจขนาดไหนที่มันถึงขั้นที่ว่าอาจจะไปทางเรดแฟลกแล้วที่จะต้องมาพบคุณหมอหรือว่าเข้าขีด
1: แบบต้องเท่าทันตัวเองแล้วแหละว่าตอนนี้เราน่าจะอินไปหรือรู้สึกแย่เกินไป
3: ครับถ้าเมื่อไหร่จมกับความรู้สึกแล้วมันยาวไปอย่างเช่นว่าสมมติฟังเพลงหรืออ่านข่าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ควรจะจบนะตอนนั้นโดยใช้เวลาไม่นานใช่ไหมสมมติเราดูหนังโอ้หนังดีมากเศร้ามากๆเราร้องไห้เลย
2: จบ
3: ครึ่งชั่วโมงเราไปกินข้าวแฮปปี้แล้วไปเดินห้างต่อแต่ถ้าสมมติโอ้โหความเศร้านี่มันจมมากมันชวนให้เรานึกถึงเรื่องตัวเองนึกถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเราสลัดความรู้สึกไม่ออก อันเนี้ยไม่ควรเป็นอย่างนั้นละอันเนี้ยแปลว่าเอ๊ะในตัวเราเนี่ยมีบางอย่างที่ไม่โอเคซ่อนอยู่นะแล้วบางคนก็บอกว่าเขาเรียกดูละครเหมือนย้อนดูตัว มันจะอดไม่ได้อยู่แล้วฮะคือเราเห็นเรื่องราวสมมติว่าเราเจอข่าวเจอเรื่องราวเกี่ยวกับมีปัญหาในครอบครัวแล้วก็จะอดไม่ได้หรอกที่เรามันย้อนว่า
4: วาดเดียวก็เก่งแล้วนะอาจารย์เห็น
3: พอนึกถึงปัญหาที่เราอาจจะพยายามลืมหรือกลบมันไว้โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับมันก็ยิ่งทำให้แย่ลงดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์มันแย่มากๆเราสลัดไม่หลุดหรือต่อให้ผ่านไปแล้วเราใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เจอ ข่าวหรือเจอหนังเจอเพลง
5: ที่เป็นรุ่นวัยทำงาน
3: นะครับส่วนนี้ไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับผม
1: ค่ะแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราสามารถมีวิธีในการดูแลจิตใจตัวเองได้ไหมคะคุณหมอว่าประมาณนี้ฉันกำลังรู้สึกไปด้วยรู้สึกเศร้าอยู่นะฉันควรจะจัดการกับอารมณ์นี้อย่างไรเพื่อให้ไม่ลุกลามบานปลายเนาะ
3: ค่ะครับจริงๆเลยหวังคิดว่าทุกคนอ่ะจะโดนเขาเรียกว่าข่าวสารเรื่องเศร้าเรื่องรุนแรงเรื่องน่ากลัววิ่งเข้าหาตัวตลอดแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ข่าวสารมาง่ายมากไม่ต้องเปิดทีวีไม่ต้องฟังวิทยุยังได้เลยแค่เปิดมือถือถ่ายฟีดนะบางทีเจอคนแชร์นู่นนี่นั่นแล้วก็ข่าวด้านลบก็มักจะได้ความสนใจนะแล้วก็อัลกอริทึม AI ก็จะพยายามดันให้โผล่ให้เราเห็นดังนั้นเรามักจะเจออยู่แล้วดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอบ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราไม่แฮปปี้แล้วอ่ะมันทำให้ชีวิตเรายากขึ้นขั้นแรกควรหลีกเลี่ยงเจอให้น้อยที่สุดลดการเล่นโซเชียลลงหน่อยลดการเสพข่าวดราม่าถ้าเห็นปุ๊บเราก็อาจจะผ่านไปดูคอนเทนต์อะไรสบายๆมีความสุขฟังเพลินๆดีกว่านะครับ
1: อาจจะต้องลดเวลาที่เสพข่าวลง
3: ใช่ครับคำเตือนที่สองคือถ้ามันรู้สึกแย่ไปแล้วอ่ะก็พยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเรานะไอ้เนื้อหาอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นจริงบ้างไม่จริงบ้างมีการทำให้ดูรุนแรงมากกว่าความเป็นจริงบ้างเพื่อ เรียกเอนเกจเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยครับเรียกเกิดความสนใจดังนั้นพอเราแยกได้ว่าอ๋อมันไม่เกี่ยวกับเรานะอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีสติมากขึ้นในการสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอาจจะต้องถามตัวเองด้วยว่าโอเคตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเฮ้ยชีวิตมันก็มีดีบ้างแย่บ้างแต่รวมๆมันโอเคนะโอเคแสดงว่าชีวิตเรายังโอเคเราจะได้ไม่จมกับความรู้สึกนี้ฮะไปหาอะไรเก็บมีความสุขทำแล้วสบายใจซึ่งตรงรายละเอียดจมไปกับสิ่งที่สื่อแต่กระตุ้นอารมณ์เราออกมา
2: เคลียร์สมองนะ
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ย่างนี้ครับผมอย่างถ้าสมมติว่าเราเนี่ยครับตัวเราอาจจะไม่ได้เป็นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนนะครับคนรอบตัวที่มีความแบบเซนซิทีฟ
1: ดิฉันยกตัวอย่างคุณแม่ของดิฉันเลยขอยกตัวอย่าง
2: ได้
1: คุณแม่ดิฉันเนี่ยดูข่าวหนึ่งก็คือข่าวหวย6ล้านของคุณป้าขยันแล้วก็รู้สึกสงสารคุณป้าคนนี้มากทุกครั้งที่โทรมาหาดิฉันก็จะบอกว่าเนี่ยแม่ตามข่าวทั้งวันเลยทำไมป้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแล้วทำไมถึงเอาเปรียบป้าอะไรแบบนี้คือเขาเองอ่ะด้วยความที่เขาก็60เกษียณแล้วนะคะก็จะมีความแบบดูแล้วพอยิ่งเปิดฟีดนี้ดูมันจะยิ่งขึ้นมาเยอะเลยค่ะคุณหมอแล้วทีนี้มันก็เป็นทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ emotional news ก็คือเป็นข่าวที่ให้ความคิดเห็นว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็รู้สึกเขา move on จากเรื่องนี้ไม่ได
2: ้
1: ตรงนี้ถ้าดิฉันเนี่ยเป็นลูกอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่
2: อ
1: ย
3: ครับจะบอกว่าขั้นแรกเลยก็คือแสดงความเข้าใจคุณแม่ฮะว่าแบบโอ้โหมันก็น่าหงุดหงิดจริงๆมันดูอายุที่ทำจริงๆคุณแม่ก็จิตใจดีมากที่คุณแม่สงสารแล้วก็อินไปกับเขาอยากจะช่วยเขาอ่ะแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรที่เราจะช่วยได้มันเป็นกำลังมันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการโอเคเอ๊ะอย่างนี้หรือคุณแม่อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกับคุณแม่ได้ว่าโอ้แต่ถ้าคุณแม่ตามเยอะๆนะจากความสงสารเนี่ยมันจะย้อนมาทำให้คุณแม่ไม่มีความสุขหรือเปล่าคุณแม่ยิ่งเครียดขึ้นยิ่งนอนไม่หลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแม่ลองลดการเสพหน่อยดีไหมอย่างเช่นว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะง่ายก็คือว่าเว้นโซเชียลไปก่อนเลยถ้าเจอข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนเลยไปรายการบันเทิงรายการวาไรตี้สนุกสนานแทนอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งไปดูต้นไม้ออกกำลังอะไรเงี้ยคือให้คุณแม่ได้ใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วก็พักเรื่องของคุณป้าหวย6ล้านไปว่าไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวเขาก็จัดการเขาเคลียร์กันเองแหละมีคนให้ความสนใจเยอะเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยพอคุณแม่ตามมีเยอะคุณแม่น่าจะเครียดนะด้วยความที่คุณแม่จิตใจดีสงสารเขาอย่างนั้นคุณแม่ดูแลตัวเองดีกว่าคุณแม่ใช้ชีวิตของคุณแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะเชื่อว่า ถานการณ์ของคุณป้า6ล้านน่าจะดีขึ้นเองคุณแม่ค่อยรู้ตอนจบทีเดียวก็ได้
1: เด
3: ี๋
1: ยวทุกอย่างจะคลี่คลายเอง
3: ครับ
2: โอ้ดีเนอะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีลูกนะครับสมมติว่าเรามีลูกเราสมมติว่าไม่สมมตินะสมมติตรงเนี้ยว่าเราเป็นคุณแม่เราอาจจะเลือกสื่อให้คุณแม่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเราสามารถเลือกสื่อให้กับลูกเราได้แล้วสามารถคอนโทรลได้เนี่ยเราจะทำยังไงดีลักษณะไหนดีครับ
3: ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับคือถ้าเด็กมากๆเนี่ยโอเคมันโปรแกรมเดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนข้อกฎหมายก็จะพยายามบังคับมากขึ้นนะครับให้มีช่องทางเขาเรียกว่า parental control คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถเหมือนยืนยันความเป็นผู้ปกครองแล้วก็สามารถช่วยคุมช่วยจัดการไอดีของลูกได้อย่างเงี้ยครับอย่าง YouTube หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามกรองคอนเทนต์แบ่งอายุเด็กมากขึ้นก็จะได้ชั้นหนึ่งฮะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆพยายามให้ลูกโฟกัสที่ชีวิตปัจจุบันมากที่สุดว่าแบบมีหน้าที่อะไรต้องทำมีการบ้านเพื่อนที่เป็นตัวตนจริงๆเพื่อนที่ได้เห็นหน้าเห็นตาให้มากที่สุดฮะส
1: ่
3: วนโซเชียลเนี่ยเป็นเบอร์สองนะอาจจะต้องสัมผัสบ้างไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันโลกหรือว่าเดี๋ยวนี้บางทีโรงเรียนก็ตามงานหรือให้การบ้านผ่านออนไลน์นะครับมันก็เรียนยากดังนั้นก็พยายามอย่างนั้นให้น้อยที่สุดแต่ว่าถ้าโตมาแล้วสมมติว่าเป็นมัธยมอย่างนี้ครับอันนี้จะมีความยากขึ้นคือกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นครับอันนี้ parental control ก็ยากขึ้นหรือพอลองไป control เด็กก็เก่งนะเดี๋ยวนี้เด็กก็รู้วิธีหลบหาช่องทางจนได้ดังนั้นความไว้ใจสำคัญที่สุดครับคือการสื่อสารกับลูกจนลูกสนิทใจแล้วถ้าลูกเขาไปเจออะไรสมมติว่าลูกเขาเจอแต่คอนเทนต์แบบนี้แล้วชวนให้เศร้าฮะแล้วเราสังเกตว่าลูกดูเศร้าดูเครียดอย่างเงี้ยเราก็ทักได้ว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอเคไหมมีตรงไหนอยากเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมันเศร้าเพราะเขาตามเรื่องนี้แล้วมันทำให้เขารู้สึกแย่อะไรเงี้ยอันนี้ครับพอลูกไว้ใจเล่าให้เราฟังแล้วจะเป็นโอกาสในการที่เราจะเสนอลูกได้ว่าอย่างนั้นลูกคิดว่าทำยังไงดีล่ะหรือลูกลองลดการเสพอันนี้ลงไหมลูกจะได้ใช้ชีวิตของลูกอย่างที่ลูกตั้งใจแล้วลูกก็จะได้มีความสุขขึ้นไม่ต้องเหนื่อยกับไม่ต้องแบ่งพลังตัวเองไปกับเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราเราจะได้เอาพลังทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เรามีชีวิตมีอนาคตอย่างที่เราตั้งใจดีกว่าทำนองนี้ครับ
2: ครับแบบรู้แค่รู้เฉยๆอย่าไปอินหรือว่าไปเอาตัวไป
1: ลง
2: ลึกพันกับเรื่องนั้นก็เป็นจิตวิทยาที่ดีนะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆที่สำคัญคืออาจจะต้องรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองนะคะคุณหมอว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแบบไหนพยายามแบบถามตัวเองบ่อยๆบางทีแบบปล่อยเลยตามเลยมาถึงเนาะ
2: เฮลท์เช็คตลอดเวลาแต่เป็นเท่าเฮลท์เช็คเนี่ย
3: บางคนก็จะแนะนำว่าแล้วอย่างน้อยวันละครั้งตอนจะนอนหรือตอนตื่นก็ได้ครับถามว่าโอ้ตอนนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงชีวิตเรายังโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยให้เรารู้ตัวมากขึ้นเพราะว่าจะเจอบ่อยมากครับบางคนบอกว่าก็ใช้ชีวิตไปวันๆลุยไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนอนไม่หลับแล้วมีคนทักว่าหงุดหงิดอารมณ์เหวี่ยงหรือมีคนทักว่าโอ้ยดูเศร้าอะไรเงี้ยคร
1: ับ
3: ครับในการรู้อารมณ์ตัวเองสำคัญมากครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในโรงเรียนสอนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงหลังเขาก็จะพยายามเน้นมากขึ้นครับเพราะว่าเจอปัญหาจริงๆว่าเวลาแข่งขันกันสูงๆวิชาการหนักมากนะเดี๋ยวนี้เรียนยากขึ้นเรื่อยๆmental ปัญหาด้านทางสุขภาพจิตเนี่ยเจอในเด็กรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆครับอันนี้จริงบางทีตอนนี้เรามีแม้กระทั่งการสอบเข้าอนุบาล
2: ความกดดัน
1: เราถูกกดดันตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้าสู่รั้วโรงเรียนเลยอ
3: ่
1: ะ
3: ครับ
1: ครับ
3: มันเขาเรียกว่าเด็กถูกเร่งโตเยอะมากครับเหมือนออกจากท้องแม่ปุ๊บทุกอย่างคือการแข่งขันหมดแล้วท
1: ้
3: องแม่ก็โอ๊ยต้องบำรุงลูกยังไงให้ฉลาดระหว่างอนุบาลที่ไหนประถมที่ไหน
2: สงสารตัวเองเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าอย่าว่าแต่แข่งขันตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ตั้งแต่เป็นอสุจิเป็นสเปิร์มอยู่นะครับก็ต่างคนต่างแข่งขันกัน20ล้านตัวนะครับ
1: แล้วตอนนี้ได้มาแล้วก็ยังดิฉันเห็นล่าสุดก็คือสอบเข้าอนุบาลนะห้องตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อนุบาลมีโปรแกรมการเรียนแบบหนักมากอย่างเช่นภาษาอังกฤษต้องเท่านี้เราเข้าใจนะว่าแบบ มันสำคัญแต่ช่วงเวลานั้นไม่รู้นะมันเป็นการได้เรียนรู้แล้วก็เราผ่านช่วงเวลานั้นแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหม
3: อครับใช่ครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายแนวคิดแต่ละประเทศก็จะต่างกันไปครับบางประเทศก็รู้ยิ่งวิชาการจ๋าเลยบางประเทศก็เริ่มให้น้ำหนักกับการใช้ชีวิตเรียนทักษะชีวิตทักษ
1: ะ
3: สกิลการเข้าหาคนการจัดการอารมณ์ความเครียดตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นความต่างในแต่ละประเทศครับ
2: ครับผม
1: นะก็ถือว่าได้ความรู้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเอาไปปรับใช้กันได้ทุกที่ทุกข่าวเลยนะนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเติมนายแพทย์กันตพลยอดมงคลนะคะจิตแพทย์ประจำมีเซ็นเตอร์คลินิกมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณหมอครับ
3: ขอบคุณครับยินดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: นะเรื่องสภาพใจเนาะบางทีเราสังเกตคุณแม่เสพข่าวดราม่าทั้งวันบางทีนอนไม่หลับนี้หรือกินข้าวไม่ค่อยได้รู้สึกมันห้ามกันยากกันเนาะโซเชียลอ่ะ
2: เอาใจลงไปแล้วก็เหมือนกับอินจัดอ่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองสังเกตคนรอบตัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านตัวเราเองด้วย
2: เป็นวัคซีนที่ดี
1: ใช่ค่ะ
2: คือจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีโครงการของเรานะเราเรียกว่าโครงการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศใช่ไหมโอ้มันเนี่ยเป็นการ
1: แล้วก็ขายของไปด้วยนะคะ
2: ขายของไปด้วย
1: และที่สำคัญก็คือการรู้เท่าทันใจตัวเองแล้วก็พยายามเช็คตัวเองบ่อยๆเช้ามาตื่นฉันรู้สึกยังไงแล้วก็วันนี้มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราก็ยังหายใจอยู่เนาะไปต่อได้
2: ใช่ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเช
1: ื
2: ่ออย่างนั้นแล้วก็เราก็มาใช้ชีวิตกันต่อ
1: ถูกต้องค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบพระคุณช่างเทคนิคพี่ตุ๋ยนิวัฒน์การขยันแล้วก็ทีม Facebook คุณอัคคเดชคัมภีระเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ทีมนักเตะหนุ่ม U19 ไทยถล่มเอาชนะกัมพูชา4-0ผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19.48 นาฬิกา 48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8.30 นาทีถึงเวลา 12.00 นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8.30 นาทีถึง 16.00 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะพระภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิภูบ่อดินที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรท้องที่ตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญทั้งยังเป็นพื้นที่ชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติจึงได้ทูลกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้าน
1: ายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของพระสกนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชานุสัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการ

0: พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม
1: ์นับจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทำให้ตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจนมีการจัดที่นั่งบริเวณลานด้านในของอาคารสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมามีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆเข้ามาติดตามทำข่าวจำนวนมากทางนี้ประชาชนที่มาหลายคนได้นำพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มากอดไว้แนบอกด้วยความจงรักภักดีหนึ่งในนั้นคือนางวลัยพรดีพอเดินทางมาจากมิงบุรีนำพระรูปเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปี2563พร้อมกล่าวด้วยความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์
2: ก็จุกไม่ออกแล้วก็เสียใจแล้วคิดว่าต่อไปนี้เราคงไม่ได้มาหาพระองค์ท่านอีกแล้วอันนี้นะคะคือวันที่1พฤศจิกายน2563เป็นวันเปลี่ยนเครื่องทรงพระองค์ท่านเสด็จกับในหลวงพระราชินีแล้วหลังจากเสด็จกลับท่านก็จะแวะทักทายประชาชนในวัดพระแก้วป้าก็ขอให้พระองค์ท่านวางพระหัตถ์ไว้บนหัวท่านจะบอกว่าไม่ได้ค่ะท่านจะโบกมือแล้วก็บอกว่าไม่ได้ค่ะป้าก็เลยบอกขอมือได้ไหมคะท่านก็วางมือพระองค์ท่านวางให้ป้าป้าก็เอามือพระองค์ท่านวางที่หัวแล้วท่านก็ไม่ได้ดึงกลับจนกว่าวางไว้สักพักแล้วค่ะแล้วท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็พยักหน้ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจป้าค่ะว่าพระองค์ท่านไม่ถือตัวให้เราซึ่งเราเป็นประชาชนของพระองค์ท่านนะคะ
1: ด้านน้องสาววิไลวรรณโสภางามเดินทางมาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมจิตยาขาวจังหวัดเลยกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้องสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อนขึ้นพายามยากพิการชาติไทยและการสื่อสารพระสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีด้วยหัวใจเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนหลังจากนี้จะตั้งใจถือศีลตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้โอ้วันนี้เราตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะน้อมส่งพระองค์ท่านได้ยินข่าวสุขชนท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำให้กับประเทศชาติได้ทำให้กับประเทศไทยแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่ในสิ่งที่พระองค์ท่านในการมูลตั้งมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากของพระองค์ท่านจะสืบสานรักษาต่อยอดกับพระองค์ท่านที่ตั้งไว้ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ได้อยู่ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
1: ทางนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่คาดว่าจะทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี
4: กระทรวงกลาโหมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติกองทัพและประสบกรณิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพขอเชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงมาเป็นพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเข้าถวายน้ำส่งพระศพถวายสักการะและร่วมแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้โอกาสนี้กระทรวงกลาโหมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งดวงใจแห่งความอาลัยถวายและขอร่วมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองซึ่งจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเว

0: ียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติไม่ใช้เกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน17กรกฎาคมนี
2: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าคณะกรรมการมีมติชัดเจนจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านสิทธิ์โดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์หรือวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปยืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลต้องการที่จะนำผู้ยากจนและลำบากอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุม
3: เน้นนะครับทางคณะกรรมการโดยท่านตรีเนี่ยมีนโยบายมีการหารือลงมติแล้วว่าเรื่องนี้เน้นในการที่จะทำงานเชิงรุกให้ผู้ที่มีความยากจนอย่างแท้จริงได้เข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐในระบบบัตรสวัสดิการไม่มีการเอางบประมาณมาเป็นตัวตั้งแต่อย่างใดครั้งนี้ไม่ได้เน้นเรื่องตัดออกแต่เน้นเรื่องของการนำคนจนจริงเข้าสู่ระบบ
2: ล่าสุดมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 11,280,000 คนจากทั้งหมด 13,200,000 คนขณะที่กลุ่ม2ที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1,047,520 รายตรวจสอบไปแล้วกว่าร้อยละ70และกลุ่มที่3ผู้ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่มีประมาณ 1,500,000 รายซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ขณะที่ตำรวจเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เน้นปิดกั้นเว็บไซต์และตัดเส้นทางการเงินทุกรูปแบบ
4: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ที่มักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่นอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียน
5: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬา
4: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรด้วยการเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนและผลกระทบจากลมมรสุมทำให้หลายพื้นที่ของประเทศเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและตรังโดยแจ้งหัวหน้าปภ.จังหวัดและศูนย์เขตต่างๆให้พร้อมรับมือแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคใต้คลี่คลายลงแล้วทั้งนี้ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนและลมมรสุมที่เกิดช่วงหน้าร้อนประกอบกับปีนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยส่งผลให้บางพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักสลับแล้งจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ระวังหรือพื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังระดับน้ำและสีน้ำมีความขุ่นหรือไม่เพื่ออพยพขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวหลังบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี
6: ้นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่และบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนได้รับความเสียหายตลอดจนมีความเสี่ยงจากกิ่งไม้และต้นไม้โค่นล้มอาจก่ออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความปลอดภัยตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และข้อ3แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2563อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจึงขอประกาศปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองหมายเลขโทรศัพท์076-679-136ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
7: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
8: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเพราะอยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
7: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: ร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่อ้างว่าสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านแล้วในวันนี้โดยอิหร่านตกลงว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐยืนกรานมาโดยตลอดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งระงับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่พร้อมอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อยุติสงครามกับอิหร่านแล้วและอายาตอลเลาะห์มอนตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านก็สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดเดาและรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวข้องกับข้อตกลงใดๆในตอนนี้สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลสโลเวเนียชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียาเนสยานซาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิสราเอลและมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอล3คนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเข้าประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเงื่อนไขสำหรับการเจรจาทางการเมืองระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลให้กลับมาเป็นปกติทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสโลเวเนียและอิสราเอลย่ำแย่ลงจากการที่รัฐบาลสโลเวเนียภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตกอโลฟวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามต่อชาวปาเลสไตน์
10: นายจอห์นฮีลีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวานนี้หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องงบประมาณด้านการป้องกันประเทศที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนโดยนายฮีลีย์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอังกฤษจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์และนางราเชลรีฟรัฐมนตรีคลังไม่เต็มใจที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการซ้ำเติมและสั่นคลอนรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่เปราะบางอยู่แล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์แสดงความเสียใจต่อการลาออกของนายฮีลีย์และประกาศแต่งตั้งนายแดนจาวิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่
1: ศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันนี้ตัดสินให้นายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้รับโทษจำคุก30ปีจากความผิดฐานเป็นผู้สั่งการให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้าไปในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนตุลาคมปี2567โดยมีเจตนายั่วยุเพื่อสร้างความชอบธรรมในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมปีเดียวกันโดยศาลแขวงกลางกรุงโซระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ทำลายผลประโยชน์ทางทหารของเกาหลีใต้และเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับศัตรูทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกศาลเกาหลีใต้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นผู้นำก่อกบฏจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามในกลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สแถลงคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เพียงผู้เดียวของประเทศไทยโดยเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026รวมถึงฟุตบอลโลก2030ที่โปรตุเกสสเปนและโมร็อกโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพพร้อมได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอินเตอร์เนชั่นแนลอีกหลายรายการรวมทั้งเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ของฟีฟ่าได้สิทธิ์ทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างที่ฟีฟ่าจัดการแข่งขันทั้งนี้ช่องทางในการรับชมฟุตบอลโลกฟรี ผ่านช่อง29 MonoMax อย่างน้อยวันละ1แมตช์และมารวมช่องฟรีทีวีเป็น40แมตช์ส่วนแพ็คเกจ MonoMax Sport Premium ราคา 5,999 บาทรับชมครบทั้ง104แมตช์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่สุมาตราอูตาร่าเมนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทย U19 ถล่มเอาชนะกัมพูชา 4-0 ไปเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 นาทีถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Australian Open 2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบ2หญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตกเอาชนะธัญญาเฮมันมืออันดับ57ของโลกจากอินเดียไปแบบง่ายดาย 2-0 เกม 21-12 21-15 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวันต่อไปด้านคู่ผสมรอบ2รัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกวิชนะจิมมี่หว่องกับเฉิงซู่หยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-15 15-21 และ 22-20 และครอบผันรองชนะเลิศไปพบกับชานยิงชักกับอึ้งเซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกงชนิดอาชีพหญิงระดับ WTA 125รายการ Lexus Tilfree Open ที่สหราชอาณาจักรและหญิงเดี่ยวรอบแรกอรณาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกมือวางอันดับ2ของรายการผู้ชนะอีรีนาชัยมาโนวิชมืออันดับ71ของโลก 2-0 เซต 7-6 ไทยเบรก 8-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-5 ไปเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมสู่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นล่าสุดพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมเปิดเผยว่าได้วางแผนส่ง4นักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนานกว่า3เดือนเพื่อฝึกซ้อมบนสนามเวลโดมไรร่มระยะทาง250เมตรซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันจริงที่ญี่ปุ่นเนื่องจากในประเทศไทยมีเพียงสนามเวลโดมกลางแจ้งระยะทาง 333.33 เมตรเท่านั้นที่หวังยกระดับศักยภาพนักปั่นไทยเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลเอเชียนเกมและต่อยอดสู่การล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028นอกจากนี้ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนสมาคมมีแผนส่งนักกีฬาตระเวนแข่งขันรายการท้องถิ่นในจีนหรือฮ่องกงเพื่อทดสอบฝีมือและทางพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะผู้บริหารจะเดินทางไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่25-30มิถุนายนเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งซ่อมแซมที่นั่งสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากสังเวียนแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มที่นั่งให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลได้อีกไม่ต่ำกว่า300ที่นั่งนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์ด้านหน้าสนามให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามและสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันให้ได้มากที่สุดสำหรับผลงานของทีมนักตบสาวไทยจากสนามแรกแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยโปรแกรมเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีโดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นจะมีงานแถลงความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขณะที่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเตรียมจัดการแข่งขันสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะเคยจัดการแข่งขันระดับโลกมาแล้ว
12: สำหรับความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพนะครับในวันที่17ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มีความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของเราเพราะเราผ่านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวีเอลมาหลายสิบปีนะเป็น10กว่าปีแล้วนะครับเราผ่านการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อปีที่แล้วแข่งกัน4สนามพร้อมกัน32ประเทศนะครับที่มาบ้านเราเราก็ทำได้อย่างดีแล้วก็ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็เป็นสนามหลักอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไร
11: พลเอกสุพลจันทร์ผ่องอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทย2คนได้แก่กมลชนกขวัญเมืองและฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Open Water Swimming Championship ที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยพลเอกสุพลให้นโยบายกับนักกีฬา ขอให้แข่งขันให้สนุกมีความสุขกับการแข่งขันมากที่สุดโดยกมลชนกและรัฐวิทย์มีการเตรียมความพร้อมและมีวินัยดีอยู่แล้วเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีสำหรับกมลชนกขวัญเมืองและรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเป็นแชมป์10กิโลเมตรว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2569ซีรีส์ที่1ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาในบรรดากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่20คนก่อนออกเดินทางไปร่วมสู้ศึกการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนำทัพโดย2นักกีฬาทีมชาติอย่างสุรีรัตน์ทนขุนทศและลักษณารีภูถนนนอกภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤตตาสุขสมวาจาผู้จัดการทีมและว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมชนกเสียภัยชาติหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันปัญจศรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นระหว่างวันที่15-20มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปโปรเจนอัจฉริยะจิตติกุลสร้างชื่อระดับโลกอีกครั้งหลังนิตยสารไทม์เลือกติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาประจำปี2026ในหมวดไททันกลุ่มผู้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาโดยนิตยสารไทม์ได้ยกย่องเส้นทางของโปรจีนตั้งแต่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นตอนอายุ14ปีจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกและเพิ่งกลับมาคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่8ในอาชีพซึ่งเป็นแชมป์ในบ้านเกิดคนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อหน้าคุณปู่ผู้แนะนำให้เธอรู้จักกับกีฬากอล์ฟซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตงานวิ่งซีนิกมาราธอนฉลองครบรอบ10ปีสุดยิ่งใหญ่สนามจันทบุรีประสบความสำเร็จงดงามนักวิ่งพิชิตเนินนางพญาริมหาดคุ้งมิมานโดยหลังจากความสำเร็จของสนามจันทบุรีซีนิกมาราธอนยังคงพานักวิ่งเดินทางสู่อีก4จุดหมายที่งดงามทั่วประเทศได้แก่จังหวัดระยองวันที่2สิงหาคมจังหวัดกระบี่วันที่12-13กันยายนจังหวัดเชียงใหม่วันที่1พฤศจิกายนและจังหวัดนครพนมวันที่12-13ธันวาคมรวม6สนาม6เส้นทางวิวสวยตลอดปี2569พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าทะลึ่งคำว่าทะลึ่งเขียนททหารสระอะลอลิงสระอึไม้เอกงองูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือถีบตัวพรวดขึ้นมาใช้ได้ทั้งแก่คนต้นไม้เช่นก่อนที่ร่างจะจมลงไปในน้ำเขารวบรวมพลังทะลึ่งตัวขึ้นจากน้ำได้หลานชายของเธอโตเร็วมากสูงทะลึ่งจนผิดหูผิดตาคำว่าทะลึ่งอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแสดงกริยาหรือวาจาที่ไม่สมควรโดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเช่นนายนี่ทะลึ่งมากชอบพูดจาต่อล้อต่อเถียงกับผู้ใหญ่เจ้าแดงนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทะลึ่งไปนั่งบนอาจสงนอกจากนี้ยังหมายถึงชอบพูดเรื่องสัปดนหรือเรื่องเพศเช่นนายดำเป็นคนทะลึ่งชอบพูดสองแง่สองงามอยู่เรื่อย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
16: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
17: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีต คุณค่าและการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการกรองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชาติประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชาติทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่านผู้ฟังครับสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหัตถการการขยายหลอดเลือดปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนเป็นครั้งแรกของสถาบันซึ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ครับทั้งนี้โรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะความดันโลหิตสูงในปอดชนิดพิเศษที่เกิดจากการอุดตันเรื้อรังของหลอดเลือดในปอดโดยผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่ายขณะออกแรงหรือสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลงอ่อนเพลียไอรุนแรงหรือบางครั้งก็ไอเป็นเลือดแน่นหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติมีอาการบวมที่เท้าข้อเท้าหรือท้องทางด้านแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ณวิทยานันท์และนายแพทย์พีรทัศน์โรจนพันธ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันโรคทรงอกกล่าวว่าการรักษาหลักของผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังคือการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดซึ่งสามารถทำได้ในผู้ป่วยแค่บางรายที่มีลิ่มเลือดอยู่ในเส้นเลือดแดงหลักเท่านั้นโดยยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถจะผ่าตัดได้ครับหรือผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นยาลดความดันในปอดยังมีราคาที่สูงทำให้ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเพียงยาละลายลิ่มเลือดรวมถึงยังมีอาการเหนื่อยง่ายและส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถาบันโรคทรงอกได้นำนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดในปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดกั้นเรื้อรังด้วยการทำหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนซึ่งเป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดเพื่อลอกลิ่มเลือดไม่ได้หรือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลือโดยนวัตกรรมนี้นั้นจะช่วยลดความดันเลือดในปอดและลดอาการเหนื่อยของผู้ป่วยนอกเหนือจากการรักษาด้วยยาซึ่งหัตถการขยายเส้นเลือดแดงในปอดด้วยบอลลูนผ่านสายสวนแพทย์จะใช้เทคนิคการสอดสายสวนขนาดเล็กเพื่อเข้าไปขยายจุดที่ตีบตันในปอดโดยตรงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดความดันในปอดและบรรเทาอาการเหนื่อยหอบได้อย่างเห็นผลชัดเจนครับโดยผู้ที่ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดทรงอกทำให้ลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาพักฟื้นอีกด้วยครับทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสถาบันโรคทรงอกประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยไปแล้ว3รายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีแผนที่จะขยายผลการรักษาให้ครอบคลุมผู้ป่วยอีกอย่างน้อย10รายภายในปีนี้โดยความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งอายุรแพทย์หัวใจและปอดที่ช่วยดูแลเรื่องการปรับยาทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และทีมศัลยแพทย์ทรงอกที่พร้อมสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดกรณีฉุกเฉินโดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบในทุกขั้นตอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการรักษาครับจบบทความประจำวันเรื่องบอลลูนขยายหลอดเลือดปอดทางเลือกใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
17: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศจีนไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศจีน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์นะคะทีมนิวมีเดียทั้งน้องฟิวเดชากรชัยโสดาค่ะเดชาธรชัยโสดานะคะแล้วก็มีพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์พี่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเราก็จะมาพบกันนะคะทางหน้าจอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถรับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางคือทางวิทยุนะคะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้นะคะ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคนะคะจังหวัดต่างๆที่รับสัญญาณก็สามารถรับฟังได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษครั้งที่2ทับ2568นะคะก็มีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยะราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะซึ่งก็มีดังนี้ค่ะก็คือ1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการคือ1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษานะคะรวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรนะคะให้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมค่ะกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะคะจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะส่วนกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอเชิญชวนข้อสั่งการนะคะจากคณะรัฐมนตรีวันนี้เลยค่ะ
1: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะร่วมดาวน์โหลดพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ ริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเพื่อนำไปถวายความอาลัยนะคะท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ค่ะเป็นภาพความละเอียดสูงเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเข้าไปคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.เองได้มีการเห็นชอบเรื่องของรฟม.ค่ะซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยนำพื้นที่อสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย56แห่งด้วยกันมาให้เช่าหรือให้สิทธิประโยชน์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติร้านค้ารวมไปถึงบริการสื่อสารแล้วก็พื้นที่โฆษณาค่ะที่ลานกิจกรรมต่างๆซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้าทั้งสายสีส้มสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะสืบเนื่องจากมติครม.ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการอนุมัติให้ทางด้านของขสมก.ไปใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะจำนวนทั้งหมด3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นอู่จอดรถโดยสารพลังงานสะอาดก็คือรถ EV นะคะมีทั้งหมดเนี่ย 1,520 คันค่ะเพื่อที่จะทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเนี่ย 20-30 กว่าปีค่ะก็จะมีพื้นที่สถานีคลองบางไผ่พื้นที่สถานีการเคหะแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางซึ่งฐานะของรฟม.เองนะคะก็สามารถขอคืนพื้นที่ได้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจในอนาคตต่อไปค่ะทางด้านของรฟม.เองนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ในการสร้างรายได้แล้วก็ลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมไปถึงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นใช้บริการรถไฟฟ้านะคะได้มากขึ้นด้วยซึ่งเขามีการแบ่งพื้นที่ในการที่จะพัฒนาเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มหลักๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่จะไปครอบคลุมพื้นที่อาคารเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีพื้นที่ตามแนวเส้นทางสถานีศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก็อาคารอเนกประสงค์ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่จะเปิดให้เช่าหรือว่าใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมีขนาดรวมกว่า 117,000 ตารางเมตรค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นพื้นที่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งหมดเนี่ย17แห่งด้วยกันส่วนพื้นที่แนวสายทางสีน้ำเงินนะคะสายสีเมืองเนี่ยจะมีทั้งหมด34แห่งค่ะและพื้นที่สายสีม่วง5แห่งค่ะโดยขณะนี้เนี่ยทางรฟม.เองก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการเช่าของแต่ละพื้นที่ไว้นะคะซึ่งเขาจะต้องมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ครม.นั้นเห็นชอบแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปด้วยนะคะ
2: ค่ะเป็นปกติของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทุกวันจะต้องพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนจะพาไปที่ไหนกันบ้างวันนี้ค่ะอยากพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับหมู่บ้านไร่โว่อยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านไร่โว่อำเภอสังขละบุรีคือชุมชนชาวกะเหรี่ยงเล็กๆนะคะที่เคยเผชิญความยากลำบากทั้งการเดินทางที่ทุรกันดารขาดไฟฟ้าน้ำใช้แล้วก็ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะเด็กจำนวนมากนะคะต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะไปโรงเรียนขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมรายได้ก็ไม่แน่นอนค่ะแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่นะคะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคือความหวังและกำลังใจของชุมชนค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวบ้านไร่โว่และสารวะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทรงเสด็จไปยังพื้นที่ด้วยพระองค์เองค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนได้รับการขนานนามจากชาวกะเหรี่ยงว่าเจ้าฟ้าหญิงของชาวชาติพันธุ์ค่ะหนึ่งในสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงสนับสนุนก็คือการศึกษานั่นเองนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีอนาคตที่ดีขึ้นมีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นค่ะจากเดิมที่หลายครอบครัวนะคะแทบจะไม่มีโอกาสส่งบุตรหลานเรียนหนังสือเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ทั้งการพาชาวบ้านไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรในหลายจังหวัดนะคะการส่งเสริมการปลูกพืชผักและข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนรวมถึงแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะอีกโครงการที่สำคัญนะคะก็คือการสนับสนุนกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านสารวะไล่โว่พระองค์ทรงส่งเสริมการอบรมทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาลวดลายผ้าให้สวยงามตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวในชุมชนและยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงให้คงอยู่ต่อไปค่ะต่อมานะคะยังมีการจัดตั้งแปลงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบ้านไล่โว่ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเด็กและเยาวชนตามพระดำริของพระองค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ส่งมอบให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้วันนี้บ้านไล่โว่ไม่ใช่เพียงหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ห่างไกลอีกต่อไปค่ะแต่ว่าเป็นชุมชนที่เริ่มมีโอกาสมีอาชีพมีการศึกษาแล้วก็มีความหวังในการพัฒนาชีวิตด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชมนะคะสัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชุมชนได้แล้วนะคะ
1: ค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็สามารถเข้ามาชมบรรยากาศได้นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมในช่วงนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนได้ติดตามเมื่อคืนนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นฟุตบอลโลกนะคะเป็นกระแสเลยแต่ว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะคุณอ้อสุขภาพก็ต้องสำคัญนะเพราะว่าเวลาในการแข่งขันบ้านเขาเนี่ยกับเราไม่ตรงกันต่างกันนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังอีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของมิจฉาชีพค่
2: ะ
1: ในช่วงที่หลายคนนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วโลกนะคะให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็ออกมาเตือนนะคะว่าอยากให้ทุกคนนั้นเพิ่มความระมัดระวังค่ะหลังจากไปพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสของการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งมีการทั้งชักชวนไปเล่นการพนันออนไลน์ก็มีหรือขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมค่ะรวมไปถึงการส่งลิงก์ดูฟุตบอลสดนี่แหละค่ะแล้วก็กิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมาแวร์ไว้นะคะเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆแล้วก็ข้อมูลทางการเงินด้วยค่ะในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเองก็จะเร่งเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นช่องทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า IOC สายด่วนนะคะที่สามารถเราร้องเรียนได้ก็คือ1441ค่ะสายด่วนนี้จำให้แม่นเลยนะคะสายด่วน1441และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE นะคะก็ได้เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็ยังมีช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้นต่อเนื่องค่ะล่าสุดเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงเองนะคะได้มีการปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,000 กว่ารายการค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งก็ขอให้ทุกคนนั้นยึดหลัก4ไม่ค่ะ4ไม่นี้นะคะก็จะมีไม่กดดิ้งไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเงินค่ะ4ไม่นี้จำให้ง่ายนะคะจำง่ายๆแล้วจำให้แม่นเลยค่ะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครไปเจอพบเห็นเหตุผิดปกติหรือว่าสงสัยว่าถูกหลอกลวงเนี่ยสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะคะเพื่อระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ถูกหลอกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะก็คือเซฟตัวเองเยอะๆนะคะสี่ไม่นี้จำให้แม่นเลยนะคุณอ
2: ้
1: อไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นคาถาป้องกันตัวนะคะเราจะต้องป้องกันตัวเองก่อนนะก่อนที่จะกดลิงก์กดคลิกใดๆนะคะจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะ
1: ค่ะ
2: เรื่องนี้ค่ะนอกจากทางรัฐบาลที่ออกมาเตือนแล้วนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเลยค่ะโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2026

0: ายได้แล้ว18เป้าหมายนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในช่วงฟุตบอลโลกปีนี้ค่ะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศให้ดีด้วยค่ะแล้วก็ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มาในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงโรคตาแดงในหน้าฝนมีนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตาแดงมาช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าร้อนหรอหน้าฝนมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเวลาที่เราออกไปเจอฝนตกฝนตกใหม่ๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM เยอะๆหรือว่ามีพวกฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเนี่ยน้ำฝนจะชะล้างนำพวกนี้แหละมาโดนเราแล้วบางทีเนี่ยไปโดนดวงตานะคะแล้วก็อาจจะทำความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้นะคะไม่ว่าจะเชื้อแบคทีเรียก็มีเชื้อไวรัสนะคะมีหมดเลยแล้วก็โรคตาแดงด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีนัดกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพกับสมุนไพรไทยค่ะวันนี้อาจารย์อารอในสายแล้วค่ะคุณอ้อคะ
0: ค่ะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะ
2: ค่ะได้ยินค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็หลายคนเมื่อคืนก็ดูฟุตบอลด้วยแล้วก็อาจจะร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนล้าบ้างนะคะวันนี้ใช่ค่ะอาจารย์มีอะไรมาแนะนำหรือว่าดูแลสุขภาพบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องงานวิจัยของยาระบายน้ำจากเนื้อในฝักคูณนะคะที่ทำในคนไข้โรคไตวายระยะ3ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็คูณเนี่ยนะคะหรือราชพฤกษ์นะคะก็เป็นยาในเขาเรียกว่างานสาธารณสุขมูลฐานก็คือคนไทยนิยมใช้เนื้อในฝักคูณเนี่ยเป็นยาระบายนะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนโบราณของประเทศอื่นอย่างเช่นอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีการใช้เป็นยาระบายเช่นเดียวกันมานานหลายสิบศตวรรษนะคะคูณเนี่ยนะคะช่วยถ่ายพิษนะคะในคนที่เป็นไข้นะคะมันเป็นยาเย็นนะคะก็จะช่วยระบายพิษไข้พิษโลหิตระบายความร้อนระบายพิษที่อยู่ในลำไส้ออกมานะคะรวมถึงเมือกมันสะสมที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นที่อาจจะยกตัวอย่างกลุ่มคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนาะนอนติดเตียงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะมีเมือกมันของเสียพิษสะสมอยู่ในเลือดในลำไส้ก็สามารถนึกถึงยาระบายน้ำจากฝักคูณด้วยได้นะคะเพราะว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะฝักคูณเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาแก้กระสายนะคะแก้ลมเข้าข้อแล้วก็ช่วยถ่ายเส้นนะคะซึ่งสารในคูณเนี่ยค่ะมันเป็นสารในกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอนทราพินอลตัวที่ชื่อเลอินนะคะอันนี้เหมือนฟังไปก่อนนะคะซึ่งสารตัวนี้ค่ะในยาต่างในยาสมัยใหม่ทุกวันนี้เขาเอามาพัฒนาเป็นยาบำรุงข้อนะคะชื่อไดอะเซอรินนะคะหรือว่าชื่อการค้าชื่ออะโทดานะคะแต่ว่าตัวยาเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ทำมาจากพืชคล้ายๆกับที่พบในคูณเนี่ยแหละนะคะซึ่งคูณเนี่ยนะคะมันก็เป็นพี่น้องกับพวกมะขามแขกชุมเห็ดเท่คือมันเป็นพืชสกุลเดียวกันนะคะก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆกันในเรื่องของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่นะคะให้บีบตัวเอาอุจจาระออกมานะคะแต่ว่าความแตกต่างคือข้อแรกคือคูณเนี่ยมันมีฤทธิ์ระบายน้อยกว่าตัวมะขามแขกน้อยกว่าตัวชุมเห็ดเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลข้างเคียงในเรื่องของถ่ายโจกถ่ายเหลวเป็นโจกท้องเสียนะคะหรือว่าปวดมวนท้องอะไรเงี้ยนะคะก็จะโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงตรงเนี้ยก็ลดลงเพราะว่ามันระบายอ่อนๆ นะคะข้อที่2ก็คือยาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยมันมีพวกเส้นใยนะคะซึ่งมันเหมือนเรากินไฟเบอร์จากผักอะนะคะก็คือในเนื้อในมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาหาร

0: ของเชื้อที่ดีในลำไส้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะคะเป็นพรีไบโอติกก็คล้ายๆกับตีพลาหานั่นแหละนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ไปในตัวนะคะแล้วก็ตัวฝักคูณเนี่ยเนื้อในมันก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะพวกโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กแต่ว่าไม่ได้มีเยอะนะคะก็คือมีแบบในปริมาณปะปายที่แบบเจอเล็กๆน้อยๆในพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยบางคนถ้าถ่ายเยอะเนี่ยจะเพียเพราะว่ามันเอาแร่ธาตุออกไปด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยคูณมันก็เหมือนกับว่ามีเสริมอยู่ในตัว
1: ค่ะ
0: ทีนี้งานวิจัยที่น่าสนใจที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยคือเขาทำในคนไข้ไตวายระยะ3นะคะที่มีค่าการทำงานของไตหรือที่เรียกว่า GFR เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33นะ30แบบง่ายๆนะคะก็พบว่าการให้ยาระบายน้ำฝักคูณครั้งละ10มิลลิลิตรนะคะก็ประมาณสัก2ช้อนชานะคะวันละ3ครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันนาน2สัปดาห์นะคะเปรียบเทียบกับคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ยาระบายน้ำแผนปัจจุบันที่ชื่อเล็กสตูโลสนะคะก็ให้ในขนาดเดียวกันนะคะก็พบว่าคูณเนี่ยดีกว่านะคะดีกว่ายังไงก็คือจำนวนครั้งในการถ่ายอุจจาระต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะก็ทำให้ถ่ายได้ดีกว่าตัวแลคตูโลสนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจากเดิมเนี่ยที่ถ่ายแค่สัปดาห์ละ1ครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าตัวเล็กซูโรสเนี่ยจะขึ้นแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะก็คือทำให้ถ่ายได้บ่อยกว่านะคะแล้วก็ช่วยให้ลดอาการเบ่งถ่ายนะคะก็คือยาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยทำให้ลดเปอร์เซ็นต์ในการเบ่งเนี่ยจากเดิม 86% เนี่ยเหลือ 23% นะคะก็คือเหมือนกับว่า100คนกินเนี่ยเดิมเนี่ย86คนต้องเบ่งเพราะว่าอุจจาระมันแข็งหลังจากที่กินคูณไปเนี่ยสัดส่วนตรงนี้นะคะก็ลดลงนะคะเรื่องนี้เป็นข้อดีของยาน้ำฝักคูณที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้เลยคือทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นนะคะไม่ค่อยแข็งเป็นก้อนแล้วก็เขายังมีการวัดเรื่องของการใช้นิ้วล้วงช่วยถ่ายอะไรเงี้ยก็คือไม่ต่างจากตัวแล็กซูโลสก็คือดีขึ้นดีเท่าๆกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็ดีขึ้น
1: อันนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเป็นแบบปวดบิดอะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ไม่ค่ะตัวนี้อ่อนมากค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนกว่าตีพลาใช่ไหมคะ
0: ส่วนตัวคิดว่าแรงกว่ากันนิดหน่อยแล้วแต่ขนาดยาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตีพลานี่เขาจะไม่กระตุ้นลำไส้แบบให้ขยับมันเขาจะไปแนวแบบสมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เกี่ยวกับแบบไปปรับพวกเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้อะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตระกูลคูณชุมเห็ดเทศมะขามแข็งเนี่ยเขาจะมีพวกสารตระกูลแอนทราควินอนที่ทำให้ลำไส้มันบีบตัวดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวเล็กซูโรสเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยจริงก็เจอได้เหมือนกันเพราะว่าจริงเล็กซูโรสที่เป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นน้ำตาลตึงสังเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะที่ร่างกายเราไม่ดูดซึมเพราะนั้นเนี่ยมันจะไปถูกย่อยโดยพวกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ
1: ่
0: ทีนี้พอมันย่อยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สได้เพราะนั้นเนี่ยผู้ใช้ยาเล็กซูโรสบางรายเนี่ยจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแต่ว่ายาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยถ้าเป็นสูตรของอะไมพูเบตเลยเนี่ยเขาก็จะมีการใส่พวกDP นะคะเล็กน้อยที่ช่วยในการขับลมนะคะแล้วก็ตำรับยาน้ำฝักคูณของตีพลาเนี่ยจริงๆมีพวกตัวตีพลาที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดจะทำเองนะคะในบัญชีงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะเขาก็ให้ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วโป้งนะคะต้มกับน้ำสัก300ซีซี250ซีซีก็ได้ค่ะแล้วก็ดื่มวันละ1ครั้งก่อนนอนซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ย ก็กินได้นะคะเพราะว่ามีงานวิจัยในเด็กด้วยแต่ว่าสัดส่วนก็อาจจะลดลงมาครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่อาจจะกินได้ค่อนแก้วหรือแก้วเล็กๆ200มิลเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาของอะไพบูเบตเลยเนี่ยก็ให้สักประมาณสัก 1-2 ช้อนชาเนาะในเด็กแต่ถ้าในผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็น1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเงี้ยได้ค่ะ
1: ถ้าเด็กอายุสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
0: เด็กเนี่ยมีงานวิจัยในเด็กต่ำกว่าตั้งแต่ในเด็ก2ถึง15ขวบก็มีงานวิจัยแล้วค่ะเขาเทียบกับพวกตัวมินเนอรัลออยล์พวกน้ำมันแร่อะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนเนี่ยเขาจะให้ใช้1ซีซีต่อกิโลกรัมต่อวันเช่นถ้าเด็กหนัก10โลเนี่ยก็ใช้สัก10ซีซีได้เงี้ยค่ะในความเข้มข้นของอะไพบูเบตนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้มเองเนี่ยก็สักลองนิดเดียวดูก่อนสัก2ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กต่ำกว่า12ปี
1: ค่ะ2ช้อนชา
0: แต่จริงเป็นยาที่ปลอดภัยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ยาวค่ะ
0: ถ้าดีขึ้นก็หยุดนะคะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องเพิ่งยาจริงก็ใช้ได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะค่ะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการแบบเนี้ยท้องผูกบ้างหรือว่าขับถ่ายแบบไม่ค่อยสะดวกก็ลองใช้สูตรนี้ได้นะคะเนื้อในฝักคูณอันนี้จะสามารถทำได้เพราะว่าเอามาทำเองก็ได้แต่จริงๆแล้วมันจะมีสูตรที่เป็นสำเร็จรูปขายไหมคะอาจารย
0: ์ของอะไรผู้เบนมีเป็นยาน้ำค่ะ
1: เป็นยาน้ำใช่ไหมคะ
0: ใช่จ่ายจริงในโรงพยาบาลด้วย
1: เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวท้ายรายการอาจารย์อาจจะทิ้งเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่น ที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: นาฬิกา 33 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ใครที่ชมทางเฟซไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้ค่ะหรือว่าอาจจะไม่สะดวกโทรเข้ามาฝากคำถามได้นะคะทางช่องออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆนะคะบ้านน้ำของเรา2คนด้วยก็สามารถฝากคำถามได้ค่ะที่กบอวกค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะดลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะ
1: ค่ะส่วนใครที่อยากจะทราบเบอร์โทรศัพท์นะคะช่องทางที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์อาจะฝากเบอร์ทิ้งท้ายไว้นะคะฟังให้จบรายการอยู่กับเรานะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้อยู่กับเรานะคะใครที่อยากจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางออนไลน์กันสักนิดหนึ่งนะคะคุณศรีสะอาดค่ะบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณนิคมที่ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณสุเทพฟังจากจังหวัดราชบุรีนะคะFAM 891บอกว่าชัดเจนดีแต่ว่าตอนนี้มีเมฆก่อตัวมืดครึ้มแล้วนะคะ
1: หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณสุเทพนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมคิดคุณพยอมนะคะหลายคนคุณพิสมัยคุณชาตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณข้าวหอมก็เข้ามาแล้วนะคะแฟนรายการของเรานะคะน่ารักมากๆแล้วก็ติดตามกับเรานะคะวันนี้เราจะคุยกันไปจนถึงบ่าย2โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดสายค่ะย้ำเบอร์อีกนิดนึงนะคะ02-276-9718แต่ว่าตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณอ้อ
2: จากจังหวัดมหาสารคาม
1: ค่ะ
2: คุณแดงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแดงค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
7: อยากจะสอบถามว่าเราเป็นไตเสื่อมระยะ3ปีครับเราจะกำลังใจยังไงมีสมุนไพรอะไรครับต้องยัง
8: มีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไหมคะ
7: มีครับ
8: โรคอะไรบ้างคะ
7: วันนี้ก็เป็นไวรัสตับอักเสบบี
8: ค่ะ
7: ก็ติดเชื้อให้ได้มีเลย
8: แล้วมีเบาหวานความดันอะไรไหม
7: มีกินยาไขมันอยู่ครับเช้าเย็นเบาหวานไม่มีความดันไม่มี
8: อ๋อก็ไตเสื่อมระยะ3เหรอคะ
7: 3ปีครับ3ปีคุณหมอบอก3ปี
8: เป็นมานานหรือยังคะหมายความว่ามันระยะเนี่ยมาหลายปีแล้วหรือยังคะ
7: ระยะ3ปีก็มีมาเจอปีนี้แหละครับ
8: ปีแล้วระยะไหนจะพอทราบไหมคะ
7: ในนี้เป็นระยะ4
8: ฮะ
1: หรือว่าปีที่แล้วได้ตรวจไหมคะ
7: ตอนนี้ไอ้ GA จะมีมันเท
1: ่
7: าไหร
1: ่
7: อ
8: ่
7: ะ
8: 40เอางี้คือที่ถามเยอะค่ะเพราะว่าไตอ่ะมันมีแบบไตวายเรื้อรังกับไตวายเฉียบพลันเนาะคือถ้าเกิดว่าค่าไตมันลดลงไวอ่ะค่ะอยู่มันลดลงอย่างเงี้ยหมายก็ว่าปีที่แล้วเรายังดีๆอยู่เลยระยะ1ระยะ2แล้วปีถัดมาเนี่ยมันลงมาเร็วอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันลงเกินคือหมายก็ว่าถ้าค่า GFR ค่าการทำลายของไตค่าการกรองของเสียค่ะมันลดลงเกินปีละ5หน่วยอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่ามันลดไวซึ่งเราต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรทีนี้ยาต้านไวรัสบางตัวค่ะไม่แน่ใจว่าของใครกินตัวไหนเนาะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวนึงที่อาจจะมีผลไม่ตายแย่ลงได้ถ้าเรากินน้ำน้อยนะคือไม่ได้เจอในทุกคนที่กินแต่ว่าในเมื่อคนไข้ต้องกินยาต้านอยู่แล้วก็ไม่ควรจะหยุดยาแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าไตระยะ3เนี่ยยังไม่ต้องจำกัดน้ำเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเราขาดเลือดขาดน้ำไปเลี้ยงอะค่ะมันจะเป็นตัวเร่งให้ไตยิ่งแย่ไหวอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำแรกค่ะ
7: ก็คุณหมอก็แนะนำว่าให้กินน้ำประมาณลิตรครึ่งขึ้นไป
8: สองลิตรไปเลยสองลิตรไปเลยนะวันไหนเสียเหงื่อเยอะก็กินมากกว่านั้นนะคะทีนี้โดยปกติ
7: มันสองลิตรครับสองลิตรได้นะ
1: แต่ว่าหมอก็ถือว่ายังโอเคหมอไม่จำกัดน้ำเนี่ยเขายังถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมคะ
7: ค่าอะไรค่ะค่าอีเทียพาก็ประมาณ40
8: ผ่านแต่ว่าก็ควรจะเหมือนกับว่าไปหาหมอติดตามค่าไตตามนัดแพทย์เป็นระยะเนาะว่ามันไม่แย่ลงไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในส่วนของสมุนไพรอ่ะยังไม่มีเนาะแล้วก็อื่นๆที่คนไข้อาจจะรู้แบบรับทราบไว้เพิ่มเติมคือพยายามกินเขาเรียกว่าอย่าไปกินพวกของแปรรูปเยอะค่ะเพราะว่างานวิจัยล่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากที่เขาทำในคนไข้ในต่างประเทศนะติดตามคนหลายแสนคนนะคะเขาพบว่าการกินพวกอาหารแปรรูปอะค่ะมันทำให้เล่งไตทำให้ไตเสื่อมไวขึ้นแต่ลูกก็เช่นพวกไส้กรอกแฮมพิซซ่าเฟรนช์ฟรายอาหารเบสแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบอมทานโจ๊กซองอะไรพวกเนี้ยพวกเค้กพวกน้ำหวานพวกเนี้ยค่ะก็คืออยากกินบ่อยค่ะ
7: ผมไม่ได้มาปุ่นปีแล้วพวกนี้พวกบะหมี่คือต้องเป็นลูกพวกเนี้ยมีข้อดีแค่ไหนยังนานนะ
8: ก็ดีเลย
7: ค่ะก็ยังพยายามปรับกินสีกินเค็มให้น้อยลงสีเราตอนนี
8: ้ค่ะถ้าเราไม่มันเสื่อมตามอายุค่ะมันอยู่ได้มันอยู่เหมือนกับว่ามันสามารถนิ่งๆอยู่ระยะเนี้ยได้อีกหลายปีเลยค่ะถ้าเราไม่มีอะไรไปกระตุ้น
7: ก็กินยาต้านตามปกติแล้วมียาหลายตัวมียาไขมันตอนเย็นครึ่งเม็ดตอนเช้าหลังอาหาร1เม็ดเนี้ย
8: ค่ะ
7: แล้วเราจะทานสมุนไพรอะไรเพิ่มได้ไหมตับ
8: ตอนนี้ค่าตับคนไข้คุมได้ดีไหมไอตัวไวรัสตับ
7: ค่าตับค่าอะไรนะ
8: ค่าการทำงานของตับอะค่ะ
7: การทำงานของตับไม่ใช่ในเครื่องมันยิงผลแหลกค่าทำงานของตับเขาเรียกว่าครับเกี่ยวกับหลายทางการแพทย์
1: ค่าอะไรนะคะ
7: ค่าทำงานของตับตรวจการทำงานแพทย์ตรงนี้เท่าไหร
8: ่ AST ALT ค่ะประมาณนั้น
7: AST
8: AST ALT
7: ALT เหร
1: อ ALC
8: เอาเอาอีกันเนาะโดยปกติแล้วอะค่ะคิดว่าคนไข้กินยาอยู่แล้วน่าจะคุมโรคได้อยู่เนาะสมุนไพรเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าสำหรับโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือใช้ยาของหมอเป็นหลักแต่ถ้าเราอยากจะกินสมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็กินได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะเช่นท้องอืดอยากกินขมิ้นชันเป็นหวัดอยากกินฟ้าทะลายโจรไม่เกิน5วันอย่างเงี้ยคือทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติเลยค่ะ
1: อืม
8: ประมาณนี้ละกันคอนเซ็ปต์
7: 65ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718นะคะมาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะสายยังว่างอยู่นะคะทีมงานก็สามารถที่ทีมงานรอสายอยู่นะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็จะมาให้คำปรึกษาด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณอ้อสายที่สองนะคะ
2: จากจังหวัดอำนาจเจริญ
1: จ้า
2: คุณสำรวยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะอยากถามคุณหมอ
1: ใช่เลยค่ะ
9: น้ำตาลในเลือดเยอะแล้วจะมีสมุนไพรอะไรคะ
8: ที
9: ่
8: ว่าเยอะน
9: ี่
8: ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่คะ
9: 178คร
8: ับ อ๋อแล้วมีกินยาแผนปัจจุบันลดน้ำตาลอยู่ไหมยาจากหมอ
9: กินอยู่ค่ะกินอยู่ค่ะ
8: กินตามแพทย์สั่งแล้วก็ยังได้178หรอล่าสุด
9: ค่ะมันไม่ลด
8: อ๋อแต่แสดงว่าหมอปรับยาเพิ่มแล้วไหมล่าสุดที่เจอว่า178
9: ค่ะคุณหมอก็ปรับยาอยู่เป็นการคือสมุนไพรมันมีสมุนไพรอะไรที่ลดน้ำตาลในเลือด
8: คืออย่างนี้เนาะที่ถามเพราะว่าปกติสมมติเราไปหาหมอบอกว่าน้ำตาลเราคุมไม่ได้ต้องน้อยกว่า130แต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่ไปตรวจเนี่ย178ส่วนใหญ่นะหมอเขาก็จะปรับยาเพิ่มจากเดิมที่เราเคยกินซึ่งในอนาคตเนี่ยค่ะหนูเชื่อว่าหลังจากที่เราปรับยาเพิ่มแล้วค่ะค่าน้ำตาลมันจะลดลงอยู่แล้วนึกออกไหมแต่จาก178เนี่ยครั้งหน้าที่ไปหาหมอในอนาคตอ่ะน่าจะต้องลดกว่านี้แน่นอนนะทีนี้สมุนไพรก็กินได้แต่ต้องคอยเฝ้าระแวดระวังอาการน้ำตาลตกเพราะว่าพอหมอปรับยาเพิ่มเราจะคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราเอายาเข้าไปเพิ่มจากสมุนไพรอีกมันอาจจะลดมากเกินไงแต่ว่าถ้าจะกินจริงๆก็คือตัวที่เด่นเลยก็คือมาราคินก
1: มาราคินกนะ
8: ซึ่งคนไข้อาจจะกินเป็นผลสดจิ้มน้ำเลือกจิ้มน้ำพริกกินกับเมื่ออาหารวันละแค่ผลสองผลเล็กๆอ่ะเท่านั้นก่อนกินคือกินน้อยมันจะกินได้นานนะคะหรือถ้าเป็นแบบเม็ดของไพบูเบกก็วันละ2เม็ดพอเนี่ยค่ะ
9: เอ็นอยากอันเขาว่าใบเตยหอมนี่ลดน้ำตาลมันลด
8: ถ้าจะกินวันละแก้วแบบไม่เติมน้ำตาล
1: แต่ต้องไม่เติมน้ำตาลนะ
8: แต่ว่าสมมติว่าเรากินยาตามหมอสั่งที่หมอปรับเพิ่มแล้วเนาะแล้วเราก็กินใบเตยเข้าไปอีกแล้วครั้งหน้าที่เราไปหาหมอเนี่ยแล้วน้ำตาลเราดีขึ้นน่ะเราอย่าชมแค่ใบเตยคนเดียวนะเพราะว่าผลเนี่ยมันเกิดจากยาหมอที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจะได้กินแล้วกินได้วันละแก้วค่ะ
9: แต่ต้องต้มหรือปั่นคะ
8: ต้มไม่กินกากค่ะคือส่วนใหญ่เขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มเป็นน้ำใบเตยไม่ต้องใส่น้ำตาลก็กินแค่วันละแก้วตอนไหนก็ได้สายๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
9: ใบชะพูราคาลดไหม
8: ใบชะพูก็ลดบางคนกินแล้วลดไปด้วยแต่ว่ากินนานๆต้องระวังนิ่ว
1: ค่ะอันนี้ไม่ควรกินต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะ
8: ก็ลองสับกันไปกันมาจะได้ไม่กินนานเกินอะไรเงี้ยค่ะ
9: แต่ก็เป็นไตระยะ2อยู่
1: อ๋อเป็นไตด้วยเอาไตระยะ2
8: ไตระยะ2ก็กินได้ค่ะทั้งชาพูทั้งใบเตยทั้งมะระขี้นกแต่ว่าชาพูอาจจะต้องระวังการกินหลายๆใบหรือกินนานๆเพราะว่าถ้าเป็นนิ่วอ่ะเดี๋ยวมันจะไปทำให้ไตแย่ลงได้แต่ถ้ากินแบบว่าอาทิตย์นึงกินครั้ง2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ใบ3ใบอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะค่ะ
1: โอเคไหมคะ
9: ต้องต้มใช่ไหมคะปั่นไม่ให้ปั่น
1: ค่ะต้ม
8: ไม่เคย
1: ต้ม ต้นทาน้ำ
8: ใช้
1: แล้ว
8: ใช้น้ำต้มสุกเป็นตัวสกัดเอายาออกมาตัวยาจะอยู่ในสารละลายในน้ำค่ะกากก็กรองทิ้งไป
1: ใช่กากไม่ควรกินนะคะ
9: ค่ะ
1: โอเคนะคะคุณสมรวย
9: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะยังเบอร์เดี๋ยวเบอร์กันอีกรอบนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่ค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อากันค่ะ
1: ค่ะขอสลับไปทางออนไลน์นะคะคุณไพโรจน์ค่ะฝากถามอาจารย์อาบอกว่าซื้ออัญชันดาวเรืองทีนี้ข้างขวดเนี่ยเขาเขียนว่าห้ามใช้กับผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้อยากจะถามอาจารย์อาว่าอาการที่แพ้เกสรดอกไม้เนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างคะ
8: ค่ะก็เหมือนแพ้ยาแพ้อาหารบางอย่างเขียนแพ้กุ้งแพ้ปูมันก็แล้วแต่ปฏิกิริยาของแต่ละคนนะแต่ส่วนใหญ่การแพ้เนี่ยก็จะเป็นผื่นมีบวมหน้าบวมตาบวมปากบวมเนี่ยค่ะเจอน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเรากินเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ก็คือไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเวลานั่งเวลาเขาเก็บพวกดาวลงดาวเรืองเขาก็เก็บมาทั้งเกสร
1: ค่ะลองดูนะคะคุณไพทูล
2: อ๋อคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์นะคะค่ะสลับไปที่ผู้ฟังทางบ้านนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณสุนทรค่ะโทรมาจากพัทยาชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผมน้องรอบครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีคุณหมออาอาจารย์อาด้วยครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: อาจารย์อาครับผมฉี่บ่อยทั้งกลางวันกลางคืนเลยจะกินสมุนไพรอะไรดีครับ
11: เคยไปตรวจไหมคะว่าเป็นต่อมลูกหมากโตไหมหรือว่าไง
10: ไปตรวจหมอให้ยามากินอยู่แต่ยังไม่ได้ผลเลยครับอาจารย์อาย
11: าที่คุณหมอให้มาคือยาอะไรคะ
10: ยา
1: ต่อมลูกหมาก
10: ป่ะคงเกี่ยวกับต่อมลูกหมากด้วยครับท่านอาครับ
1: แล้วตอนไปหาหมอไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นอะไรแล้วให้กินยาอะไร
10: ก็ให้กินยาแบบว่ามันเช้าขึ้นเม็ดเย็นขึ้นเม็ดนะคร
1: ับ ไม่ตอนไปตรวจนี่ไปตรวจยังไงคะไปบอกหมอว่ายังไงแล้วหมอถึง
10: ก็หมอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาครับ
1: ค่ะ
10: แล้วหมอก็บอกว่ามันเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
1: ใ
10: ช่ไหมให้ยามากินอยู่ยาก็กินมานานแล้วแต่ไม่หายนะจะนานครับ
11: ค่ะกินยาชื่ออะไรแจ้งได้ไหมคะ
10: ดูว่างานอะไรจะนาน
1: ชื่อยาอะไรคะจำได้ไหมคะตรงหน้าซอง
10: พอวันนี้ยาไม่ได้ลงมาอยู่ข้างบนจะนานครับ
11: แต่กินอยู่ตัวเดียวเนาะ
10: กินอยู่สองสามตัวครับจะนาน
1: สองสามตัว
11: หมายถึงว่าเอาเฉพาะยาต่อมลูกหมากนะคนไข้มีกินยาต้านฮอร์โมนเพศชายไหมคะหรือว่ากินแต่ยาดอกพวกดอกซาโซซิน
10: มีของต่อมลูกหมากก็มียาของต่อมลูกหมากประมาณสองสามอย่างในขณะนะแล้วก็มียาความดันก็อีกหมอหนึ่งอายุรกรรมก็กินยาเกี่ยวกับความดันกับยาลดไขมันเนี่ยครับ
11: ค่ะคืออย่างนี้นะคะคือฉี่บ่อยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปหาสาเหตุนะคะเอาแน่ๆว่าโอเคเราอาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับยาแล้วอะไรแล้วไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องว่ามันมีภาวะอื่นร่วมด้วยไหมนะคะเช่นคนที่เครียดวิตกกังวลนะคะระบบประสาทมันจะวายมันก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยได้นะหรือว่าการตรวจพวกว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีการติดเชื้อที่ทำให้กระเพาะปัสสาวะทางเดินปัสสาวะมันอักเสบหรือเปล่าหรือว่าเรามีนิ่วหรือว่าเรามีน้ำตาลในเลือดสูงไหมที่ร่างกายมันต้องขับออกมาทางฉี่อันนี้แบบเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะให้เราเหมือนนึกถึงหน่วยด้วยในอนาคตที่ถ้ามันยังไม่ดียังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปปรับที่สาเหตุนะคะทีนี้ตัวยาต่อมสมมติว่าเราเกิดจากต่อมลูกหมากโตจริงๆเนี่ยค่ะการใช้ยาขยายท่อฉี่เนี่ยนะคะมันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากคนไข้อาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายและต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยสักเป็นปีนะคะขนาดมันอาจจะ ไม่โตขึ้นอ่ะนะคะแต่ว่าที่มันโตไปแล้วเนี่ยมันจะยุบลงไหมมันแล้วแต่ร่างกายคนด้วยอันนี้กรณีของต่อมลูกหมากนะถ้ามันเกิดจากต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเรื่องของต่อมลูกหมากของเราเนี่ยยังคุมได้ไม่ดีพอนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงสมุนไพรที่เราจะเสริมเข้าไปได้เนี่ยนะคะก็ถ้าในเชิงของต่อมลูกหมากก็ส่วนใหญ่เทียบไปเบสจะจ่ายเป็นตัวยาหนุบเหนียวให้กินวันละซองทุกวันช่วงสายๆอะไรเงี้ยนะคะลองกินดูก่อนนะคะมันก็จะทำให้
1: ย่าหนวดแมว
10: ย่าหนวดแมว
1: เป็นแบบชากินแล้วยังคะ
11: ใช่ค่ะ
10: แต่ระบบขี่มันขี่พุ่งดีนะการอานะแต่ว่าเวลามันขี่แล้วแต่มันยังไม่หมดมันออกไม่รออีกหน่อยมันก็ออกมาอย่างเงี้ย
11: ก็คือเนี่ยแหละตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ขี่สุดถ้าเราขี่ไม่สุดอะค่ะปัสสาวะที่มันค้างอยู่ในท่อขี่อะค่ะมันก็จะกระตุ้นเส้นประสาทให้เรารู้สึกปวดได้อีกบ่อย
10: ๆแต่ขี่มันพุ่งดีอาจารย์นะไม่มีปัญหาเกี่ยวกันแล้วขี่ไม่ออก
11: ไม่หมายความว่าก็ลักษณะของการปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่พุ่งไม่พุ่งเนาะ
1: ดูว่า
11: คือถ้าเราอยู่ที่ปัญหาไม่ฉี่ไม่สุดเนี่ยมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ยาตัวนี้ช่วยได้เอางี้ละกันนะ
1: โอเคนะคะคุณสุนทร
10: ลองยาหนวดแมวดูนะอาจารย์นะเนาะ
11: ใช่วันละ1ซองเมื่อวันที่มีอาการก็ได้ค่ะก็ลองดูเลยถ้าเรากินไปได้จริงๆมันกินได้วันละ 2-3 มื้อนะคะถ้าวันไหนเราเป็นเยอะเราก็ขยับมื้อได้ค่ะ
1: ถ้ามันดีขึ้นก็หยุดใช่มั้ยคะอาจารย์
11: ใช่ค่ะ
10: อาจารย์ตาครูผมจะเครียดผมไม่เครียดน้องกบไปร้องเพลงฟังไม่เครียดเลยอาจารย์ตาครับน้องกบก็ร้องเพลงร้องอาจารย์ตาครับ
1: ขอบคุณค่ะแต่ว่าคุณสุนทรลองไปปฏิบัติดูนะย่าหนวดแมวนะคะชงเป็นชาดื่มแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องกินนะคะ
10: ขอบคุณอาจารย์ตาครับ
1: สวัสดี
10: น้องพ่อด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สลับมาที่ทางออนไลน์หน่อยค่ะมีคำถามคุณพยอมนั่งน้อยนะคะบอกว่าไปเช็คสุขภาพคุณหมอบอกว่าเป็นเลือดจางอยากจะทราบว่ามีสมุนไพรอะไรที่จะช่วยบำรุงเลือดได้ไหมคะ
11: คือต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรบำรุงเลือดมันมีนะคะเช่นฝางดอกคำฝอยลูกยองเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นยาแบบตำรับไปเลยแบบในเม็ดนึงมียาหลายๆตัวมันก็ชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะนะคะก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะเด่นการบำรุงเลือดในแง่ของเขาเรียกว่าการเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ดีไม่ติดขัดอะไรการนำส่งเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการขาดเลือดของเราอะค่ะมันเกิดจากการขาดสารอาหารเช่นโปรตีนนะคะหรือว่าธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้ไปแนะนำให้ไปซื้อแบบพวกยาธาตุเหล็กกินเองนะเพราะว่าความคำว่าเลือดจางในแต่ละคนนะคะเวลาเราเอาเลือดมาตรวจอะค่ะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะดูได้หลายตัวว่าเราเลือดจางแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้แต
1: ่
11: ถ้าเราไม่ได้ขาดธาตุเหล็กแล้วเราไปซื้อเหล็กมากินเหล็กเกินในร่างกายจะมีปัญหากับตับได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณพยอมบอกว่าเดี๋ยวจะไปเช็คที่ศูนย์มะเร็งลพบุรีวันพุธนี้นะคะพุธหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ขอสลับไปที่ทางบ้านนะคะน่าจะเป็นสายสุดท้าย
2: คุณแดนค่ะจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคุณแดนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
12: ผมอยากจะถามเรื่องยาไพดีนะครับผมเป็นผมกินยาต่อมลูกหมากอยู่ลดขนาดกับรักษาทานได้ไหมครับ
11: ไพดีที่ทำมาจากกิบบัวแดงเหรอคะ
12: ได้ครับของไพภูเบศเนี่ยแหละครับ
11: อ๋อกินได้ค่ะกินได้ค
12: ่
11: ะ
12: ไม่ตีกันเนาะ
11: ไม่ตีมันจะห้ามในคนที่กินพวกยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินหรือยากันชักบางตัวค่ะอันนั้นมันเป็นคำเตือนแบบคร่าวๆที่ทางอย.ให้ระบุไว้ตามกฎหมายค่ะ
12: ออกครับผมผมมีอีกเรื่องนึงครับเวลาผมไปหาหมอรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยหมอบอกว่าห้ามผมดื่มกาแฟเพราะอะไรครับ
11: อ๋อมันทำให้ฉี่บ่อยไงมันก็อาจจะทำให้โรคแย่ลงในคนที่มีอาการเด่นเรื่องฉี่บ่อยอ่ะ
12: ผมอย่างนี้ครับผมทดลองมาหลาย ครั้งแล้วผมก็ลองดื่มหลังอาหารเช้า1ช้อนเป็นกาแฟดำผมทานกาแฟดำผมไม่มีปัญหาเรื่องการฉี่ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเลยครับคืนนึงผมก็ลุกมาฉี่ครั้งเดียวอะครับ
11: ถ้าเราไม่มีปัญหาก็กินได
2: ้ค่ะ
11: ถ้ากินแล้วมีปัญหาก็งดไปแค่นั้นเองแต่ละคนมันไวกับคาเฟอีนไม่เหมือนกัน
2: เนาะค่ะแดน
12: ครับ
2: ยังไงก็
12: ที่ผมกลัวคือกลัวว่ามันจะไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของยานะครับ
11: ไม่น่าจะใช่นะคะเขาน่าจะเป็นคำแนะนำแบบพื้นฐานในการ
2: ในภาพรวมเน
11: า
2: ะ
11: หรือเปล่าคะ
2: หรือว่าไม่อยากให้ดื่ม
11: ลองแล้วคุณหมอที่แนะนำอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
2: เพื่อดูแลสุขภาพเอาจริงก็คือทำตามที่คุณหมอแนะนำก็ได
11: ้
2: ถ้าเราไม่ถึงขั้นติดกาแฟขนาดนั้นนะคะคุณแดน
12: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแดนค่ะจากสิงห์บุรีนะคะ
12: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเหลืออีกไม่ถึง2นาทีนะคะให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
11: ค่ะค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะถ้าโทรมาได้ที่เบอร์020-227-710ค่ะ020-227-710นะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงวันที่2ถึง5กรกฎาคมเราจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยนะคะใกล้ๆจะมาแนะนำอีกทีนึงค่ะ
2: ได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
11: ขอบค
2: ุ
11: ณค
2: ่
11: ะ
2: ขอบค
11: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค
2: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย

0: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับวัดคาทอลิกทั่วประเทศรวมพลังสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: วัดคาทอลิกทั่วประเทศรวมพลังสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาร์คบิชอปฟรังซิสเซเวียวีระอาพรรัตน์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคิตรจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกัน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงาน124ปีกรมชลประทานชูนโยบายสายน้ำแห่งความร่วมมือเร่งยกระดับเทคโนโลยีรับมือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ124ปีภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งความร่วมมือหรือ Friends of Water ณกรมชลประทาน3เสนกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ากรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนแต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นย้ำให้กรมชลประทานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาศักยภาพองค์กรทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรทั้งนี้กรมชลประทานยังคงยึดมั่นในนโยบาย RID United หรือร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมสืบสานพระราชบัญญัติด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่55รายสภาบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดเผยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย55รายส่วนยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,100 คนและยังคงมีผู้สูญหาย31คนด้านศูนย์ติดตามและข้อมูลการปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติของฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 430,000 คนใน350หมู่บ้านทั่วเกาะมินดาเนานอกจากนี้ยังมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเกือบ 30,000 หลังส่งผลให้ประชาชนกว่า 9,300 คนต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพทั้งสิ้น25แห่งส่วนอีกราว 44,000 คนไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหรือมิตรสหาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอสำโรงทาบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอกระสังอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอยะหาอำเภอตรงปีนังอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอจ่อไอร้องอำเภอสงไหปาดีอำเภอสุขีรินทร์อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 71%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตลาดกระบังและบริเวณจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการชิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลนด์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซินก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานหาพยาบาลอสจังหวัดพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้หายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ความปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ต
2: ั
3: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดี

0: ระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์การพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้ก่อดักไขมันการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็ให้เจ้าหน้าที่เขาคอยมาปัดท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คงดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาคอยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้องอยู่นะคะเด็กก็เห็นหน้าลูกลูกให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับบางกลุ่มนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรม

0: ีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงส่งมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิส่งย่อท้อส่งสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBC ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแทนสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวกับการ

เขาและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวที

0: แรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมา20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ร่ำไห้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวง

าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปสู่ศึกษาณโรงเรียนลิตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับวิชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่าง

งตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548นั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายและคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระ
ชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเพิ่มราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่118กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: าประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ของอูสสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานนึงก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่าแบงคอกรูลส์นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูตกมัมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานท่านเป็นประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างอยู่ต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสโตรนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันสาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโรงงานของทันตศาสตร์ผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงจะไม่มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างไม่รู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการ ความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดิโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูสในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในแปดระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าผมไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงประกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวีภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันพร้อมเดินหน้าจัดพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษวันนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีประศพโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อดูแลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภวิษาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเวที JFCCT 2026ต่อผู้นำธุรกิจย้ำปฏิรูปกฎระเบียบพัฒนาคนเชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงาน JFCCT ผ่านมิสเตอร์แอดเดรัน2026จัดเพื่อหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยและโรงแรมดีเอสเซนีพร้อมกับปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าจะการหารือกับผู้นำภาคธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกพบว่าความไม่แน่นอนจากการกับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กำลังส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจทั่วโลก รัฐบาลจึงมุ่งผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นด้วยความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกแม้ไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของโลกได้ทั้งหมดแต่รัฐบาลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นผ่านการบริหารประเทศสร้างปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD และช่วยยกระดับธรรมาภิบาลความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานสากลของประเทศริชาร์ด ฟอนแซโซรายงาน
1: รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตลาด4มุมเมืองติดตามปฏิบัติการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจับกุมได้แล้ว23รายเตรียมผลักดันออกนอกประเทศทันที
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตลาด4มุมเมืองอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการระดมกำลังจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมายโดยเปิดเผยว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของบุคคลต่างด้าวโดยมุ่งตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองการแย่งอาชีพคนไทยตลอดจนการใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติและในวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมากัมพูชาและลาวได้รวม23รายยึดรถจักรยานยนต์ไม่มีเอกสารและแผ่นป้ายทะเบียน15คันพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวจังหวัดเลยอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลนนกทาอำเภอสุชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอำเภอห้วยทับทันอำเภอกุขขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักตงชัยอำเภอแสนสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนนทวรรณอำเภอนางรองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอจตุรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพุนพินอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอดานศักดิ์อำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสิทนอำเภอนพิตามอำเภอพรหมคีรีอำเภอท่าสาราอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอสมุทรจังหวัดพัทลุงอำเภอจุ้งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงตาดีอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 72% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตสุขคนครับ
2: และปณิศราพันแก้วค่ะพร้อมทีมงานนะคะวันนี้ค่ะนอกจากเรา2คนนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะบรรณาธิการโดยคุณจันทิมาจิตสดาจิตพัฒนาค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะช่างเทคนิคโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยโดยในวันจันทร์ถึงอังคารเนี่ยพบกันบ่าย 3:00 นจนถึง 5:00 นแล้วก็ในวันพุธถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 นจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณกันอยู่ทั่วประเทศด้วยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยกับมนตามวันนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ครับสำหรับพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของประกาศสำนักพระราชวังซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีออกประกาศมา2ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาดังนี้นะครับ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนค่ะโดยมีใจความสำคัญนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มีได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รัก เคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่งนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปค่ะ
1: ในการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์อันนี้คือแถลงของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อช่วงประมาณ10โมงนิดๆที่ผ่านมานะครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี

0: ในส่วนของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ยังมีการมอบให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการที่ทางรัฐบาลนะคะเมื่อเช้ามีการประชุมนะคะหลังจากที่มีแถลงการออกมาในส่วนของทางเพจพระรามนะคะเปิดให้ดาวน์โหลดพระรูปนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราธิพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปถวายความอาลัยนะคะซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูงได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าเข้าไปในที่แฟนเพจ
1: Facebook ของพระลานได้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ของท่านด้วยน
0: ะครับ
1: ตอนนี้ 15:00 น.กับอีก 19:00 น.จริงๆวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยที่อาจจะต้องจับตาเนื่องจากว่าช่วงนี้ฤดูฝนแล้วแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกอย่างของกรุงเทพมหานครเองก็ต้องบอกว่ามีตกมาหลายครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการที่จะตกกันหลัง 4:00 น.เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำด้วยสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
2: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะทางรายการหมุนตามวันได้รับเกียรติจากทางคุณวิชัยผันประเสริฐผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทค่ะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอานนท์คุณปานิศราครับ
1: ค่ะครับท่านครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันในตอนนี้ของจังหวัดชัยนาทเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับโดยภาพรวมเนื่องจากว่าจังหวัดชัยนาทก็เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศตอนนี้ก็สถานการณ์ฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 10% นะครับในส่วนของภาคกลางเนี่ยก็จะต่ำกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 26% นะครับก็ปริมาณน้ำสี่ส่วนหลักนะครับของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนกระนาบุรุงแดงเขื่อนปากกาจิรสิทธิ์เนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บสะสมกันเนี่ย 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 53% นะครับก็สี่ส่วนหลักก็มีการระบายออกมาวันละประมาณ53ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะมีการระบายไปทางด้านซ้ายเนี่ยประมาณสัก 70-80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครั้งนี้ก็เพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็ควบคุมความเต็มนะครับตอนที่ผ่านมาในเขื่อนจังหวัดชัยนาทก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีเริ่มมีฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะครับทางสำนักงานชลประทานที่2ก็ใช้เครื่องสูบน้ำเข้าให้การช่วยเหลือนะครับสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์น้ำในปีนี้ล่ะคะคาดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนะครับคำว่าฝนทิ้งช่วงก็คือฝนอาจจะตกน้อยลงนะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมก็จะเป็นในช่วงการน้ำหลากครับแนวโน้มก็ในปีนี้เนื่องจากเป็นเอลนีโญด้วยก็แนวโน้มคาดว่าทั้งปีนะครับฝนคาดการจะต่ำกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ 10% แล้วก็จะมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกครับ
0: ค่ะ
1: ท่านครับในส่วนของจังหวัดชัยนาทเองนี่ถือว่านับว่าเป็นจุดสำคัญของการจัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางแบบนี้ครับจริงๆแล้วประชาชนในพื้นที่เองต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำยังไงบ้างครับเท่ากับปีที่แล้วไหมหรือเขาต้องรับมืออะไรเป็นพิเศษไหมครับท่าน
3: ต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปีเอลนีโญก็คือจะแล้งจะร้อน
1: ครับ
3: ต้องตกถึงช่วงเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยก็ปริมาณน้ำคาดว่าจะไม่เท่ากับปี2568ที่ผ่านมา

0: ะครับการเตรียมรับมือเนี่ยก็จะต้องแบ่งออกเป็น2ช่วงตามที่คาดการไว้นะครับก็คือช่วงมิถุนากรกฎาคมที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็ต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็บางคลองที่มันเป็นคลองยาวๆนี่ก็จะขอความร่วมมือในการจัดรอบเลนเดี๋ยวก็จะมีทางชลประทานนะครับก็จะสำคัญในการจัดรอบเลนในกรณีที่น้ำน้อยลงนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ในการทำงานบางทีที่อากาศร้อนๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอีกอย่างก็คือพวกไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับเมื่อได้รับอากาศร้อนก็จะต้องเฝ้าระวังเสริมน้ำเข้าไปนะครับช่วงน้ำหลากนะครับช่วงตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ค่ะในส่วนของมาตรการในการดูแลรักษาระดับน้ำของทางสำนักงานชลประทานที่12ที่จังหวัดชัยนาทล่ะคะท่านคะเรามีมาตรการในการดูแลรักษาน้ำอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตัวสำนักงานชลประทานที่2จังหวัดชัยนาทได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สำคัญครับการรักษาระดับน้ำต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการของกรมชลประทานนะครับในถือว่าเป็นการจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็แนวทางก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขื่อนชดน้ำเนี่ยลดยกระดับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเลยนะครับเพื่อสนับสนุนน้ำทุกกิจกรรมนะครับเห็นว่าตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะส่งน้ำหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภครักษาโนมิเวสนะครับผักกันน้ำเค็มนะครับ เกษตรอุตสาหกรรมและก็อื่นๆนะครับก็จะใช้ระบบชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับตรงนี้ของสำนักงานชลประทานที่2นะครับก็มีการจัดเตรียมจัดเครื่องมือเตรียมเจ้าหน้าที่สแตนบายนะครับหากมีสถานการณ์ต่างๆก็จะสแตนบายเจ้าที่24ชั่วโมงครับท่านครับ
2: ท่านครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานความแข็งแรงของทางเขื่อนหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างใดใช่ไหมครับท่านครับ
0: ครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะใช้งานมาตั้งแต่ปี2500นะครับก็อายุประมาณ70ปีแล้วแต่ว่าตัวเขื่อนเนี่ยเรามีการบำรุงรักษาทุกปีนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพอาคารอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่รับน้ำมากหรืออาจจะมีแผ่นดินไหวที่อื่นเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบครับก็ถือว่ามีความมั่นคงแข็งแรงครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าสมมติว่าในอนาคตเกิดปัญหาอยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในพื้นที่นะคะประชาชนสามารถไปติดตามข้อมูลได้ผ่านช่องทางไหนหรือว่าขอความช่วยเหลือไปทางช่องทางไหนได้บ้างคะท่าน
0: ครับจะเห็นว่าสำนักหน่วยงานชลประทานหรือสำนักงานชลประทานที่2เนี่ยจะมีโครงการชลประทานในพื้นที่ครับแล้วก็มีฝ่ายส่งน้ำในพื้นที่ตัวนี้ทางราษฎรทางเกษตรกรทางประชาชนจะทราบว่าอยู่ตรงไหนครับแต่ถ้าหากจะติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับเราก็จะมีในเรื่องของอย่างเว็บไซต์ไฮโดไฟท์นะครับที่อยู่ในทาง Google เนี่ยนะครับเขียนคำว่าไฮโดธุรกิจ5นะครับไฮโดไฟท์เนี่ยนะครับก็จะทราบถึงสถานการณ์น้ำรายชั่วโมงตั้งแต่ทุกสถานีในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็หากมีเรื่องจะเป็นเรื่องด่วนนะครับก็สามารถใช้เบอร์1460สายด่วนกรมชลประทานติดต่อเข้ามาได้24ชั่วโมงครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับท่านครับสุดท้ายอยากฝากถึงพื้นที่ในส่วนของรอบๆชัยนาทเนี่ยครับพื้นที่ไหนอำเภอไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับท่านแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ
0: ครับก็เห็นว่าในเขตจังหวัดชัยนาทเองมีทั้งพื้นที่นอกเขตชลประทานกับพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับพื้นที่ในเขตชลประทานเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีระบบส่งน้ำเข้าไปถึงก็จะเป็นกังวลที่เป็นที่นอกเขตไม่ว่าจะเป็นอำเภอหนองมะโมนะครับอำเภอหันคาบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ก็สำรวจแหล่งสำรองไว้ก็ดีครับในพื้นที่ว่ามีแหล่งน้ำตรงไหนที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางชลประทานทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับก็มีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางคุณวิชัยพันประเสริฐท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทขอบพระคุณค่ะท่านที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับขอบคุณคุณเกวลีเกิดน้อยแล้วก็คุณปิติกรแสงอยู่ด้วยจากสพชัยนาทที่ร่วมประสานนะครับกับทางชลประทานให้กับเราด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณอานนท์บอกนะว่าในส่วนของชัยนาทเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของภาคกลางที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญอีกพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่ท่านบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยคือเราเจอเอลนีโญอาจจะแล้งหรือว่ายังไงนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะให้มันเหมาะสมถ้าในช่วงที่ฝนตกเราก็จะต้องเก็บกักน้ำเอาไว้หน่อย
2: ครับก็เหมือนที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้คืออย่างมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเนี่ยอาจจะเจอฝนทิ้งช่วงแน่นอนแล้วว่าเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเองอาจจะต้องเตรียมเรื่องของน้ำให้พร้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอหลังจากกรกฎาคมไปเนี่ยเป็นในช่วงสิงหาตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยยาวกันไปเลยเนี่ยนะครับผมต้องระมัดระวังเพราะว่าก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าน้ำอย่างจริงจังแล้วฝนก็จะตกเยอะนะครับแม้ว่าอย่างที่คุณปณิสราบอกคือมีเอลนีโญแหละคือน้ำอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่พอเวลาเหมือนฝนมาพร้อมๆกันหนักๆอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของที่จังหวัดนราธิวาสนะคะว่าในการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างยอดใช้จ่ายอัปเดตเป็นยังไงนะคะร้านค้าทั้งรายใหม่รายเก่ามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางคุณวรินทร์พัฒน์บัวเทศนะคะทางท่านคลังจังหวัดนราธิวาสค่ะในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวิรันพัฒน์ครับท่านคลังจังหวัดนราธิวาสครับสถานการณ์การใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่นราธิวาสเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่นราธิวาสครับ
3: ในพื้นที่นราธิวาสก็การดำเนินการในเรื่องของการยอดใช้จ่ายก็ดีขึ้นโดยลำดับนะคะโดยที่ค่าเป็นยอดจากวันที่7มิถุนายน69นะคะยอดการใช้จ่ายสะสมไปแล้ว119ล้านบาทนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านผงฟ้าค่ะประมาณ110ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะ20ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม19ล้านบาทรวมถึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มโอท็อปส่วนหนึ่งค่ะในส่วนที่ค่ะร้านค้านะคะจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะสะสมณปัจจุบันก็ 6,481 ร้านค้าแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วถือว่าการประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ให้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ทางด้านคลังจังหวัดมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของจังหวัดนราธิวาสค่ะเราขับเคลื่อนร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะในภาพของจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานได้มอบนโยบายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนที่สองก็ให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งจะต้องเป็นหน่วยรับลงทะเบียนตัวนี้นะคะให้ได้ลงทะเบียนไปถึงระดับอำเภอนะคะซึ่งเราให้ทางอำเภอค่ะประสานทางร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพัฒนาชุมชนให้ประสานทางกลุ่มโอท็อปอะค่ะเข้ามาตามจุดที่อำเภอได้นัดกำหนดไว้แล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยอะค่ะก็จะลงไปพื้นที่ไปรับสมัครถึงที่นะคะถ้าในส่วนของร้านธงฟ้าค่ะก็พาณิชย์จังหวัดจะช่วยกันขับเคลื่อนให้ร้านธงฟ้าเข้าร่วมโครงการนะคะท้ายนี้ก็คือส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของคณะผู้บริหารการคลังก็ร่วมกันผลักดันในส่วนของตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ครับท่านคลังครับเห็นว่ามีตามนโยบายของท่านผู้ว่าของนราธิวาสเองที่อย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งแห่งเนี่ยจะมีร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยนะครับรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะตรงนี้คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมกับเพื่อนร่วมกับทางอำเภอนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานทางปกครองนะคะพัฒนาชุมชนต่างๆได้มอบนโยบายตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าให้อย่างน้อยมีหมู่บ้านละ1ร้านค้าเพื่อจะมุ่งไปที่ร้านค้าที่เป็นร้านเล็กที่ประชาชนเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลในการจับจ่ายใช้สอยนะคะเบื้องต้นนี่ก็คืออยู่ในช่วงให้ทางอำเภอค่ะไปประชาสัมพันธ์แล้วก็นัดหมายผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อนัดวันกับทางกรุงไทยอีกทีนึงค่ะว่าจะลงไปพื้นที่วันไหนกันบ้างก็วางแผนกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะถ้าหากว่าเรามีการลงพื้นที่สำรวจแล้วเสร็จเนี่ยค่ะท่านคะในส่วนของร้านค้าหรือชุมชนอะไรก็ตามหลังจากนี้เราจะมีการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนให้กับร้านค้าอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านค้ารายใหม่ของไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะเขาจะต้องเดินทางนะคะไปที่กรุงไทยเองเพื่อไปรับสมัครเพราะว่าจะต้องมีการเปิดบัญชีกรุงไทยแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆทีนี้เราก็อยากอำนวยความสะดวกโดยการที่ถึงแม้ว่าร้านค้าเนี่ยไม่มีธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยก็จะลงพื้นที่ไปอะค่ะโดยที่สามารถที่จะเปิดบัญชีที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็รับสมัครที่ในจุดที่อำเภอกำหนดได้เลยนะคะตรงนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้นะคะ
2: ท่านคลังครับเอกสารหรือว่าของจำเป็นที่ร้านค้าต้องมีเพื่อที่จะใช้ในการสมัครเข้าร่วมอยากให้ท่านคลังย้ำอีกสักนิดนึงครับว่ามีอะไรที่เขาต้องติดตัวบ้างครับ
3: ค่ะถ้าเป็นร้านค้าที่เขาจดทะเบียนร้านค้านะก็จะมีใบทะเบียนแต่ถ้าเป็นร้านค้าที่ไม่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าพร้อมกับตัวเจ้าของร้านค้านะคะแล้วก็มีในส่วนของบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ค่ะ
3: ตัวนี้ถ้าท่านมีบัญชีกรุงไทยก็คือเดี๋ยวเราเปิดให
2: ้ก็คือสามารถที่จะดำเนินการเปิดให้ได้เลยนะณตอนนั้นเลยใช่ไหมครับท่าน
3: ค่ะค่ะแล้วก็สำคัญนะคะก็คือจะต้องกรอกแบบฟอร์มตัวที่เป็นแบบฟอร์มที่ของเราโดยที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะผู้รับรองว่าร้านค้านั้นมีอยู่จริงนะคะ
1: ค่ะเป็นในส่วนของร้านค้านะคะที่จะต้องเตรียมเอกสารนะให้พร้อมซึ่งทางคลังจังหวัดเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือว่ารายเก่าค่ะท่านคะขอสอบถามในเรื่องของพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาคึกคักขึ้นไหมคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะที่เราเร่งขับเคลื่อนกันตั้งแต่วันที่10อ่ะค่ะโดยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประชาชนเขาก็จะมีช่องทางในการจ่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มแผนลงพื้นที่อย่างจริงจังนะคะก็คือทางธนาคารกรุงไทยก็จะเริ่มไปรับสมัครตามอำเภอต่างๆตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะก็ลงพื้นที่นะคะ19มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะใครที่เป็นร้านค้าเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วหลังจากที่จะมีทิศลงพื้นที่นะคะหลังจากนี้ถ้าจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
3: ช่องทางในเรื่องของการประชันประชาสัมพันธ์นะคะก็อย่างในที่เป็นเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์นราธิวาสนะคะโดยเราจะลงข้อมูลประจอบเนื่องแล้วก็ในส่วนที่เป็นร้านค้าต่างๆนะคะก็เข้าไปสู่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส60/40อะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับก็ถือว่าเป็นอีก
3: แล้วก็มีในส่วนของ
2: ค่ะครับท่านเชิญเลยครับ
3: ก็จะเป็นเพจ Facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสด้วยเหมือนกันค่ะ
1: สุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะอยากให้เข้ามาสมัครเพิ่มค่ะอยากให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาช่วยเหลือกันลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าของร้านค้าเข้ามาด้วยค่ะ
1: ค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณวิรันพัฒน์ปัวเทศท่านคลังจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จริงๆร้านค้าที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าร่วมเลยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งต่อให้หมดโครงการนี้ไปเนี่ยนะครับต่อให้เปิดเราเปิดบริการถุงเงินแล้วเนอะก็อาจจะสามารถร่วมกับโครงการอื่นๆที่ทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีต่อจากนี้อีกก็ได้อย่างในส่วนของถุงเงินเนี่ยร้านค้าถุงเงินบางทีเดี๋ยวเขาจะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกทักษะ up skill re skill เรื่องของพ่อค้าแม่ขายว่าจะขายยังไงเพื่อให้ได้ยอดดีประชาสัมพันธ์ร้านยังไงหรือการใช้ AI ที่จะเข้ามาช่วยในส่วนการวิเคราะห์ทั้งต้นทุนทั้งเรื่องของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการที่จะสมัครเอาร้านของท่านเนี่ยไปสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน
1: ถูกต้องนอกจากจะเพิ่มยอดขายได้แล้วนะคะอย่างที่คุณอนนท์บอกคือก็จะได้สิทธิ์เหมือนสิทธิพิเศษอีกหลายอย่างนะคะได้ทั้งองค์ความรู้เพื่อที่จะได้เอาไปต่อยอดในการพัฒนาร้านค้าของเราในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าช่วยทั้งฝั่งผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทั้งฝั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ได้ลดค่าของชีพนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายไปด้วย
2: คือสามารถซื้อสินค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการได้หรือว่าใครที่คือจริงๆเนี่ยร้านค้าก็เข้าร่วมเนี่ยค่อนข้างเยอะในจำนวนหนึ่งนะในแต่ละพื้นที่อย่างของนราธิวาสเองที่ท่านบอกว่าก็คือกว่า 6,000 กว่าร้านค้านี่ถือว่าก็เยอะอยู่นะครอบคลุมแล้วก็ถ้านอกจากร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยยังจะสามารถใช้จ่ายกับขนส่งสาธารณะได้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่อย่างของในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยใช้กับทั้งรถไฟฟ้านะครับรถเมล์ขสมกก็ได้หรือว่าบริการขนส่งบางเจ้าเองที่ก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงตั้งแต่วันที่15มิถุนายนก็จะใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณประพิชยานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสนะคะที่ร่วมประสานงานด้วยนะคะสำหรับสายนี้นะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมนตามวันค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่15นาฬิกากับอีก42นาทีนะครับกลับมาอยู่ในส่วนของมุมตามวันแล้วก็ในส่วนของเสียงจริงจากพื้นที่เดี๋ยววันนี้เราไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกับเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้นายพลทันพรทวินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับตอนนั้นสำคัญครับผมนายคนทำปันทวีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาครับ
3: ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคะท่านคนทันนะคะคือในส่วนของกิจกรรมอะโวคาโดรวมไทยพัฒนาที่อำเภอพบพระเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกอะโวคาโดตรงนี้อยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นมายังไงบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของผลผลิตปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เดิมคือพื้นที่อำเภอพบพระจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็จะเพาะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็ด้วยที่พระราชินีนะครับเคยเสด็จเข้ามาได้มอบต้นพันธุ์คาโดมาปลูกไว้ที่ตำบลลมไทยพัฒนานะครับก็ได้ต่อยอดเจ้าตำบลลมไทยพัฒนาได้ต่อยอดมาปลูกนะครับก็เลยได้สายพันธุ์พื้นเมืองหลายหลักหลายสายพันธุ์ก็ด้วยที่องค์การบริหารส่วนตำบลลมไทยพัฒนาเองความสำคัญก็ได้จัดเป็นเทศกาลอะโวคาโดปีนี้เป็นครั้งที่5ครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ปลูกอะโวคาโดมีรายได้และมีเครือข่ายในการที่จะพัฒนาครับ
3: ค่ะ
2: ท่านครับแล้วอย่างในพื้นที่ของพบพระเองเนี่ยนะครับในพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาจริงๆผลผลิตถือว่ามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ผลผลิตส่วนมากมันจะออกมาในช่วงเดือนไหนอะไรเงี้ยครับท่าน
4: ผลผลิตของตำบลรวมไทยพัฒนาส่วนใหญ่เราจะปลูกหลากหลายสายพันธุ์แต่เราจะเน้นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งตัวสายพันธุ์ก็จะออกได้ตลอดปีนะครับเป็นช่วงเมษามีนาเมษาเราจะมีพันธุ์เพชรเมษานะเพชรสยามซึ่งจะออกก่อนช่วงประมาณพฤษภามิถุนาก็ยังออกอยู่จนสายพันธุ์034นะครับพระ48ซึ่งจะออกช่วงนี้นะครับพอไปช่วงมิถุนายนกระดากระดานะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ของพบพระ08นะครับหรือพบพระ07ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราจัดประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศมาซึ่งณปัจจุบันตัวพบพระ08จะเป็นสายพันธุ์ทางการค้าจดทะเบียนซึ่งค่อนข้างจะรสชาติอร่อยนะครับปริมาณที่ปลูกในตำบลรวมไทยพัฒนานะครับก็มีอยู่1,656 ไร่นะมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับ216ไร
3: ่ค่ะแล้วแต่ละสายพันธุ์เรามีการพัฒนาพันธุ์อย่างไรบ้างคะให้รสชาติเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจำพื้นที่ค่ะ
4: ก็สายพันธุ์ของตำบลรวมไทยพัฒนานะอย่างตัวพบพระ08ที่กำลังคิดอยู่ปัจจุบันนี้คือเราจัดการประกวดตัวแม่ก็อยู่ที่เป็นของเกษตรกรชาวบ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่6นะครับซึ่งเราเรียกตามหมู่บ้านคือ08พอสายพันธุ์โดดเด่นแล้วเราก็จะกระจายโดยการเสียบยอดนะครับหรือว่าติดตายอดจากต้นพันธุ์แม่มานะครับเพื่อที่จะกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรในตำบลรวมไทยพัฒนาซึ่งหลายตัวที่เราประกวดแล้วเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกโดยการใช้จากต้นแม่นะครับถ้าเราใช้จากเมล็ดนะมันจะเกิดการกลายพันธุ์รสชาติก็จะไม่คงเดิมไว
2: ้ท่านครับอย่างของที่ได้รางวัลมาคือพบพระ07ถูกไหมครับท่านแล้วก็08คือจะเป็นในส่วนของที่ยอดนิยมอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับก็ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเพชรเมษาเนี่ยก็เพิ่งได้มา

0: จนกลายเป็นอะโวคาโดที่ต้องบอกว่าดีทั้งรสชาติทั้งคุณภาพเนื้อสัมผัสแล้วก็เรื่องของการขนส่งก็สามารถช่วยตรงนี้ได้ด้วยจนกลายมาเป็นเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนาที่อำเภอพบพระตรงนี้กิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะท่านคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับก็ด้วยที่ท่านนายอำเภอพบพระก็อยากจะให้อะโวคาโดพบพระเป็นเมืองหลวงของอะโวคาโดนะครับเราซึ่งเป็นอบต.รวมไทยพัฒนาเราก็ได้รับเกียรติในการจัดกิจกรรมนะครับในกิจกรรมนี้ซึ่งเท่าความเดิมของอำเภอพบพระนะครับเราเป็นพื้นที่ที่อยู่กันหลากหลายชนเผ่านะครับก็มีทั้งเผ่าม้งนะครับเผ่าปากยอเผ่าลีซอเผ่าโมเซอร์และคนไทยพื้นราบอยู่ด้วยกันเป็นหลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับในกิจกรรมของเทศกาลอะโวคาโดนะครับเราก็จะมีนิทรรศการองค์ความรู้ด้านอะโวคาโดนะครับจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนการเรียบเรียนเรียนรู้ระหว่างผู้สนใจกับเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยการมีรถโดยสารรับเข้าไปชมสวนอะโวคาโดนะจากแปลงใหญ่และแปลงเล็กนะที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับมีผลผลิตอะโวคาโดและต้นทานจับจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะครับมีการประกวดอะโวคาโดนะครับสายพันธุ์พื้นเมืองของพี่น้องรับทั้งประเทศนะครับ
2: ครับ
1: มีการประกวดทุเรียนนะซึ่งพื้นที่ของเราก็มีทุเรียนอยู่ด้วยนะครับก็มีการประกวดทุเรียนนะครับแข่งขันรับประทานอะโวคาโดนะครับช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่านะการแสดงการทำอาหารชนเผ่าการประกวดเป็นร้องเพลงนะครับกับเดนเซอร์ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอำเภอพบพระมีเปิดการประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ของประชาชนทั่วไปเราอยู่ติดชายแดนฝั่งพม่านะครับเราจะมีกิจกรรมชกมวยคาดเชือกระหว่างไทยพม่าช่วงกลางคืนตลอดงานเราก็จะมีการจับจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่ว่าเฉพาะของอะโวคาโดครับเป็นพืชผักสวนครัวของพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาซึ่งเป็นข้าวออกขอบหลายอย่างนะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองของเราก็มีจัดจำหน่ายไว้ให้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราเห็นความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวระหว่างผสมผสานระหว่างการเกษตรกับวัฒนธรรมนะก็ได้จัดตรงนี้ขึ้นและปีนี้เราได้จัดกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งก็คือวิ่งมินิมาราธอนชมสวนนะครับระยะทาง7กิโลครึ่งซึ่งจะเป็นระยะทางเป็นการวิ่งขึ้นดอยนะคร
2: ับ
1: เราก็จะมีรางวัลชนะเลิศ1-2-3จะได้รับโล่ที่ทำมาจากต้นคำแม่ของพบพระ08นะครับเกศสลักอย่างสวยเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เข้า100ท่านแรกเราก็จะมีเหรียญที่ระลึกจากต้นคันพบพระ08เหมือนกันจะทำเป็นพิเศษซึ่งก็จะมีที่นี่ที่เดียว
0: ท่านคะในกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนนี่ถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมสมัครได้ผ่านช่องทางไหนคะ
1: สามารถสมัครได้ในเขตเทศกาลอะโวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับผมมีค่าสมัคร300และการสมัครก็จะได้รับเสื้ออะโวคาโด1ตัวนะครับ
2: ท่านครับสภาพอากาศตอนนี้ที่ตำบลรวมไทยพัฒนานี้เป็นยังไงบ้างครับเหมาะยังเหมาะกับการวิ่งอยู่ไหมครับมีเจอฝนบ้างไหมครับท่าน
1: ช่วงนี้เป็นช่วงพายุนะซึ่งตำบลรวมไทยก็จะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกนะฮะก็ช่วงนี้ฝนตกมากกำลังที่ผมกำลังโทรศัพท์นี่ฝนก็ยังตกอยู่นะแต่การคาดการณ์จากอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าวันที่เราจัดก็อาจจะเบาลงแล้ว
0: ค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงวันถึงวันไหนนะคะท่านคะจัดขึ้นที่ไหนนะคะ
1: แล้วจัดขึ้นวันที่27-28มิถุนายน2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
2: เราสามารถไปร่วมกันได้ประมาณปลายเดือนน่าจะฝนน่าจะน้อยลงกว่าตอนนี้แล้วแหละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค
0: ่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานเทศกาลอะโวคาโดที่รวมไทยพัฒนาหน่อยค่ะ
1: ครับก็เราชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับหรือทั้งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของอะโวคาโดนะครับก็มาร่วมเที่ยวชมงาน

0: ในวันที่28 27 28มิถุนายนเทศกาลอะวคาโดรวมไทยพัฒนานะครับก็ถ้าท่านมาที่นี่นะท่านอาจจะได้มากกว่าอะวคาโดนะเพราะว่าสัมผัสเราจะรู้ว่าตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระของเรายังมีอะไรดีๆให้นะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับมาชมท่านก็จะได้มาพบกับเกษตรกรตัวจริงที่อยู่ในพื้นที่ครับผม
1: ค่ะ
2: ได้ครับท่านพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็สามารถมาร่วมงานได้ด้วยเพราะว่าโซนนั้นก็พี่น้องหลากหลายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับก็พี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์มาร่วมได้ครับในงานก็จะพบกับการแต่งชุดชนเผ่าถ่ายรูปได
1: ้ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ท่านเชิญชวนเที่ยวงานเป็นภาษาโน้นหน่อยละกันค่ะ
0: ครับได้ครับผู้要用一种呢，就是给那个香当做拍照，从拍照路在去拍哈。啊，那边那个香那个叶，路走印度，香二星之国，走走走，也不路ตำบลรวมไทยพัฒนาได้จัดยางานเทศกาลอะวคาโดตำบลรวมไทยพัฒนาผู้ทอเหตุห้าทอเจอเมฆขนาดจะจุดที่หนึ่งจังมงมาสิหรือหนึ่งก็ใช่ฮะก็ฉันไปรู้งานเทศกาลอะวคาโดเด็กไปรู้งานได้กุมกิจกรรมดันดาวจันดาวอย่างสิริโมคงมาสิโมเต้ของปิรูเด็กไปเกะกังโอลาโอเต้ฮะเต้คือไปโอเต้คนใหญ่แต่เราพวกเราสื่อมาเองขอให้สุภาพเจ้าจะหนักจะจีสะสวยหนึ่งตัวฉันเด็กไปรู้งานเทศกาลอวคาโดครับผม
2: ก็มาร่วมงานกันได้นะครับผม 27-28 มิถุนายน 2569 นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนายคนทันพันธวินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากวันนี้ให้เกียรติพูดคุยกับเราขอบคุณนะครับท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งในงานไม่ได้มีแค่อะโวคาโดนะครับคืออะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของตำบลรวมไทยพัฒนาที่สามารถที่จะปลูกได้ด้วยก็มีการชูหลากหลายสายพันธุ์แต่อย่างที่เหมือนที่ท่านนายกอบต.บอกก็คือว่านอกจากได้ทานอะโวคาโดแล้วยังมีทุเรียนยังมีผลไม้อื่นๆหรือว่าอาหารอื่นๆพื้นเมืองอื่นๆที่ให้ได้ชิมกันด้วย
1: ค่ะ อย่างโซนภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะเป็นภาคที่อากาศค่อนข้างเย็นนะในช่วงที่อากาศหนาวก็จะเหมาะกับผลไม้ที่ปลูกได
2: ้เมืองหนาว
1: นะคะก็มีผลไม้หลากหลายนะคะสำหรับภาคเหนือของเรานะคะในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้เราก็พูดคุยกันเนาะครบถ้วนแล้วนะคะช่วงที่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณนิคมแก้วทันคำนะคะสวท.แม่สอดที่ร่วมประสานงานให้กับทางรายการด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะที่มาร่วมพูดคุยกันมาร่วมแชร์กิจกรรมดีๆจากหลากหลายพื้นที่นะคะในทุกๆวันสำหรับหนุนตามวันนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเนี่ยได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะคะก็จะได้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างมีจัดกิจกรรมดีๆแบบไหนหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรที่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยควรจะได้รับรู้รับทราบหรือเรื่องของอุทกภัยต่างๆการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ทันในช่วงที่อาจจะมีวิกฤตอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะคะ
2: ครับก็อยากจะแจ้งในทุกๆพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวท.ในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยรวมไปถึงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในแต่ละจังหวัดเองหากมีกิจกรรมใดหรือว่ามีเรื่องใดที่อยากจะให้ร่วมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อพวกเราได้ในทีมงานของรายการหมุนตำวันเรายินดีเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรวมไปถึงข้อมูลที่คนในพื้นที่เองหรือว่าคนนอกๆคนนอกพื้นที่ที่จำเป็นอาจจะเรียกว่าจำเป็นต้องรู้หรือว่าอยากจะบอกกล่าวก็สามารถฝากพวกเราเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กันได้นะครับก็รอติดตามกันยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะที่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กับทางพวกเราด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามพยากรณ์อากาศกันสักเล็กน้อยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะซึ่งทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศท่านบอกว่าทางปภ.เนี่ยตอนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่กระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดตรังนะคะมีการแจ้งหัวหน้าปภ.จังหวัดศูนย์เขตต่างๆตอนนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็แจ้งเตือนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมรับมืออุทกภัยถ้าหากว่ามีเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มนะคะ ก็ต้องพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์นะคะยังไงช่วงนี้นะต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการประมงด้วยใครที่ประกอบอาชีพทางทะเลนะคะติดตามพยากรณ์อากาศกันเล็กน้อยเผื่อเดินเรืออะไรนะก็จะได้ปลอดภัยกันนะคะ
2: ครับผมแล้วก็ขอแจ้งทางปภ.ก็มีแจ้งเพิ่มเติมเหมือนกันเรื่องของ6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับหากมีเหตุที่อยากจะต้องแจ้งเตือนภัยก็ติดตามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันในวันนี้นะคะติดตามหมุนตามวันได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้แต่ต้องไปเจอกันสัปดาห์หน้าแล้วนะคะวันนี้เงินศุกร์สุดสัปดาห์แล้วติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปริศราพันแก้วค่ะ
2: ครับผมอานนท์นันทสุคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่อง
6: ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในช่วงบ่ายวันนี้ประชาชนยังคงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่นั่งเพื่อรองรับสำหรับผู้ที่เดินทางมาบริเวณข้างโถงอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลให้มีความคล่องตัวทั้งนี้ประชาชนที่มาตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงปักหลักรอคอยจนกว่าจะมีพิธีเชิญพระสงฆ์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนางกนกพันธ์จันทรเพศวัย67ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมตั้งใจที่จะเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้มาชโยรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
7: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทาง
6: ขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนน4อยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจติดตามการฝึกอพยพประชาชนและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่
7: นายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจติดตามการฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในสถานีฝึกที่2การอพยพประชาชนณศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่1ตำบลวังขอนและสถานีฝึกที่3การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดเนินสว่างวังขอนตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่าในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังรายงานสถานการณ์จากฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามการจำลองสถานการณ์การอพยพประชาชนโดยการฝึกอพยพประชาชนได้จำลองสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องโดยมีการอพยพประชาชนจำนวน100คนและกลุ่มเปราะบางจำนวน50คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเนินสว่างพร้อมจัดเตรียมสิ่งจำเป็นและการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหตุการณ์และการบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่เริ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรครับดูแลท่านผู้ฟังไปจนถึงนะฮะ 17:00 นเลยนะครับก็ติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะครับระบบ AM 891 kHz นะครับแล้วก็จะชมทั้งภาพทั้งเสียงนะครับผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับใครเห็นไลฟ์ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะไลฟ์ขึ้นแล้วตอนนี้นะฮะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงนะครับจะฝากคำถามขอคำแนะนำขอคำปรึกษาต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะหลายท่านหลายคนนะครับก็ชมนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทาง Facebook Live ก็นะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะสามารถที่จะกดติดตามทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับไม่ใช่แค่92.5 อาสาช่วยประชาชนรายการเดียวนะอีกหลายรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเลยก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้นะครับส่วนการที่จะติดต่อกับทางรายการกับทางทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับและก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ022769721นะครับนอกจากนั้นเรายังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3นะฮะทั้งหมดนี้นะครับกดหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆนะครับมีน้องๆทีมงานคอยรับเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจริญพรเว้นประชาคุณณภชาอภิชาพัทรวิทย์นะครับส่วนวันนี้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงนะครับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะครับที่ได้มาเป็นทีมงานนะครับในการช่วยดูแลท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับใครที่จะส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับส่งเป็นจดหมายก็สามารถจ่าหน้าซองถึงรายการของเราได้นะครับรายการ 92.5 สาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับก็ใช้หลายๆช่องทางเลยนะครับในการติดต่อกับทางรายการของเรานะครับมีเรื่องราวอยากให้เราช่วยประสานงานเรื่องอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสายพูดคุยนะฮะในเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันสังคมการดูแลนะครับผู้ใช้แรงงานนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับอันตรายจากการทำงานนะครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมนั้นเขามีวิธีการนะครับหรือว่ามีแนวทางยังไงในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับอันตรายนะครับบาดเจ็บจากการทำงานนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการต่างๆด้วยนะครับนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอยากรับทราบนะครับส่วนคนที่ชมรายการฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมีปัญหาอะไรนะครับที่อยากจะสอบถามกับทางรายการก็เช่นเดียวกันนะฮะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์022769717 022769721นะครับในการที่จะติดต่อมาทางรายการของเราด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีสายของคุณวนิดากองแก้วครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับท่านจะมาพูดคุยกับเราท่านจะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในขณะนี้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่บาดเจ็บจากงานได้รับอันตรายจากงานนะครับและได้รับการดูแลจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมแม่วันนี้ขอบพระคุณครับได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณวนิดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับก็เห็นว่าได้มีการเปิดเผยรายชื่อนะ3จังหวัดนะที่มีลูกจ้างเจ็บจากงานได้รับอันตรายจากงานนะครับเยอะที่สุดแต่ถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วนะครับลูกจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บจากงานเนี่ยนะครับถ้ารวมทั้งหมดใน ระบบแล้วเนี่ยนะครับมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบจากปีก่อนกับปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันครับ
2: ถ้าเทียบจากปีกับปีก่อนกับปีนี้เนาะจะมันก็ลดลงแหละค่ะเพราะว่าปีที่แล้วอะค่ะมันจะมีในเรื่องของประสบอันตรายหมู่นะคะก็แค่จุดเดียวก็ประมาณเป็นร้อยแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ลดลงแน่นอนค่ะ
1: นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้หรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุใหญ่นะฮะที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: ไม่สามารถที่จะป้องกันใดๆได้ละนะเอาละแต่ว่าคราวนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการทำสถิติออกมาแล้วนะครับรายชื่อ3จังหวัดลูกช่างที่เจ็บนะครับได้รับอันตรายนะครับสูงในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับมีจังหวัดไหนอย่างไรบ้างครับคุณมณีดาครับ
2: ค่ะก็ในพื้นที่เนาะก็กทม.ก็ต้องไม่หลุดแน่นอนนะคะอันดับหนึ่งเพราะว่าก็คนทำงานเยอะที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นสมุทรปราการสมุทรสาครค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมค่ะเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็จะมีประสบอันตรายอยู่ค่ะสามจังหวัดนี้จะเยอะสุด
1: ครับดูเหมือนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรานึกถึงว่าส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศห้างร้านต่างๆแต่จริงถ้ามองเข้าไปในประเภทของธุรกิจแล้วนะครับประเภทธุรกิจสมมติในกรุงเทพมหานครประเภทธุรกิจไหนที่มีอัตราการเจ็บหรือได้รับอันตรายจากงานมากที่สุดนะครับ
2: ค่ะก็ต้องมีก่อสร้างนี่แหละค่ะเพราะว่าประเภทกิจการก็ในเมืองหลวงก็จะมีการก่อสร้างอาคารนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อสร้างก็จะเยอะสุดค่ะ
1: นะถ้ามองในบ้านเรานะในกรุงเทพมหานครเราขับรถขับราไปตามท้องถนนต่างๆเห็นแล้วนะครับการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของภาครัฐเลยผมว่าอย่างนี้เลยนะทั้งภาครัฐเองและเอกชนตามตึกรามบ้านช่องต่างๆแต่ว่าภาครัฐนี่เราจะเห็นเป็นโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ต่างๆในการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีอัตราการเจ็บนะฮะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าต่างจังหวัดอย่างกรณีของสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับประเภทธุรกิจไหนที่
2: ก็จะเป็นประเภทผลิตเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนผลิตอะไรที่เกี่ยวกับยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเยอะผลิตชิ้นส่วนผลิตอุปกรณ์เสริมอะไรผลิตรถค่ะ
1: ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมอุตสาหกรรมการผลิตต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
1: โอ้นะครับแล้วคราวนี้สถานประกอบการนะครับที่มีลูกจ้างนะครับเขาเรียกว่าถ้าน้อยอาจจะมีการประสบอุบัติเหตุน้อยตามไปด้วยไหมหรือว่ายิ่งเยอะยิ่งมีปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ค่อนข้างเยอะตามไปด้วยฮะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลางค่ะที่จะเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าขนาดใหญ่เขาก็จะมีเซฟตี้เนาะแล้วก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะหนักแน่นอยู่ใครไม่ทำตามระเบียบก็อาจจะถูกทำโทษอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลุ่ม SME ค่ะก็จะเป็นรองลง
1: ครับครับผมมองว่าถ้ากรณีแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ว่าขนาดกลางเนี่ยเหมือนกับว่าทำประเภทธุรกิจที่ทำมีขนาดธุรกิจขนาดกลางเหล่านี้นะครับอาจจะมีความละหลวมในการที่จะวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยสักนิดนึงหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวผู้ลูกจ้างเองที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเท่าไหร่นะจริงๆผมเชื่อว่าในทุกสถานประกอบการนะเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วนะครับตามกฎหมายของทางราชการหรือตามกฎหมายของภาครัฐที่ทำอยู่แล้วตรงนี้มันมีผลด้วยไหมครับคุณบันดิดาครับ
2: จริงๆอะค่ะจะในสถานประกอบการส่วนใหญ่นะคะประกอบมันนอกจากจะมีกฎระเบียบในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแล้วนะคะ mm-hmm. ว่าเมื่อมีการทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm-hmm. ก็จะมีโทษปรับด้วยนะคะจริงๆแล้ว mm-hmm. แล้วก็จะมีประเภทที่เป็นผู้ค้าค่ะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศที่เขาจะมาค้ากับในประเทศไทยอะค่ะมาตั้งติดทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะในเรื่องของเซฟตี้ก็สำคัญนะคะเท่าที่เคยไปตรวจมาค่ะอย่างต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะมาสั่งผลิตอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเขาก็จะดูทุกอย่างเลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาที่จะสั่งสินค้าหรือซื้อขายกันนะคะก็มีส่วนเหมือนกันค่ะ
1: โอ้นี่สิครับเขาดูทั้งกระบวนการเลยนะฮะ
2: แ
1: ม่กระบวนการผลิตที่สินค้าได้คุณภาพมาตรฐานดีเด่นแค่ไหนแต่ถ้าเผื่อว่าคุณภาพของ ผู้ผลิตหรือบุคลากรในสถานประกอบการหรือโรงงานไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรอันนี้ก็ถือว่ามันจะตกมาตรฐานของเขาไป
2: ใช่ค่ะใช่เขามีมาตรฐานของเขาค่ะ
1: แต่ผมว่าดีนะและมันทำให้สถานประกอบการต่างๆนายจ้างต่างๆต้องดูแลลูกจ้างให้ดีที่สุดและตัวลูกจ้างเองก็ต้องดูแลสวัสดิภาพของตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงชีวิตของเขาอะนะฮะ
2: ให้
1: ถูกกีดกันหรือถูกยกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการขายไปอันนี้ต้องถือว่าทุก

0: โดยปกติเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าด้วยเราจะมีในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยโดยใช้หน่วยงานเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษีเครือข่ายโดยการเราใช้เงินที่เก็บมาค่ะเราเรียกว่าเงินสมทบไปลงทุนแล้วเราก็จะมีผลตอบแทนดอกผลเนี่ย 22% ของดอกผลในแต่ละปีอะค่ะให้หน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันโรคอะค่ะทำโครงการเข้ามาของงบประมาณแล้วเราใช้เงินตัวนี้ค่ะสนับสนุนโครงการค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้หน่วยงานที่มีภารกิจนั้นโดยตรงนะคะลงไปช่วยให้เรามีการส่งเสริมป้องกันนะคะแล้วก็มีนอกจากส่งเสริมป้องกันก็จะมีคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานซึ่งอันนี้เราจับมือกับสาธารณสุขนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจโรคได้นะคะในที่เกี่ยวกับเนื่องจากการทำงานแล้วตัวคลินิกโรคเองนอกจากเป็นเชิงรับในการตรวจแล้วเขาก็จะมีเชิงรุกโดยการเข้าไปให้ความรู้ในสถานประกอบการ
1: ครับผม
0: ว่าจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุหรือไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนทันเองก็คือถ้าเกิดบริษัทหรือสถานประกอบการไหนอะค่ะไม่มีการเบิกเงินในเรื่องของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอะค่ะโดยที่ไม่มีการจ่ายค่ารักษาไม่มีการจ่ายค่าทดแทนนะคะเงินสมทบอะค่ะก็จะลดลงแต่ถ้าเกิดไม่มีการป้องกันเกิดเหตุบ่อยๆเนาะเงินสมทบมันจะถูกเพิ่มขึ้นคล้ายๆประกัน
1: แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงเยอะหน่อย
0: ประกันรถยนต์ถ้าประวัติดีคุณก็จะได้ลดนะเหมือนกันเลยค่ะแต่เป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะ
1: มีทั้งมาตรการที่เรียกว่าป้องปรามคุณอย่าสร้างความเสี่ยงให้ในสถานประกอบการของคุณเยอะนะคุณต้องมีมาตรการดูแลดีๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากกองทุนเนี้ยนะครับไปสร้างโครงการดีๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างภายในสถานประกอบการนั้นๆนะฮะก็หลายเรื่องหลายราวที่เอามาผนวกกันที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมผู้ที่ประกันตนเนี่ยนะได้รับการดูแลที่มากที่สุดคราวนี้อาล่ะนะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดนะก็อีกกระบวนการหนึ่งแต่พอเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเอาล่ะคราวนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆการดูแลต่างๆที่ประกันสังคมจะต้องไปดูแลพวกเขานะครับมีอะไรอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ขั้นแรกเลยก็จะมีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเกิดเหตุเล็กเหตุน้อยนะคะวงเงินค่ารักษาก็คือไม่เกิน 65,000 บาทแต่ถ้าเกิดมีการประสบอันตรายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะจ่ายได้อีกไม่เกิน 100,000 บาทเพิ่มให้อีก 100,000 เป็น 165,000 บาท
1: ครับ
0: แล้วก็มีสเต็ปถัดไปรุนแรงอีกก็เป็น 300,000500,000 1,000,000 บาท
1: โอ้โห
0: ก็ต้องเป็นกรณีของ1,000,000 บาทเนี่ยเป็นของภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดเข้ารักษาในสถานพยาบาลเอกชนซึ่ง1,000,000 บาทเนี่ยก็ต้องเป็นการประสบอันตรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเรื้อรังนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะคะแล้วมีความจำเป็นต้องรักษาอย่างพวกรุนแรงเรื้อรังเนี่ยถ้าเอกชน1,000,000แต่ถ้าเป็นภาครัฐบาลนะคะเราจะรับผิดชอบให้จนสิ้นสุดการรักษา
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกจ้างเจ็บนะคะแนะนำว่าเข้าโรงพยาบาลภาครัฐนะคะค่ารักษาก็จะได้สามารถเบิกจ่ายได้เต็มวงเงินนะคะแล้วก็ถัดมาหลังจากค่ารักษาก็จะเป็นเรื่องของค่าหยุดงานถ้าไม่สามารถไปทำงานได้ก็เกิดการขาดรายได้นะคะได้70%ของค่าจ้างรายเดือน
1: ค่
0: ะก็สมมติค่าจ้าง20,000 บาทก็จะได้14,000 บาทต่อเดือน
1: ค
0: ุณหมอให้หยุดกี่วันก็คำนวณไปตามนั้นนะคะแล้วก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน1ปีสำหรับค่าหยุดงานนะคะค่ะถัดจากค่าหยุดงานก็จะเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
1: ครับผม
0: นิ้วขาดแขนขาดขาขาดอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้คุณหมอเป็นคนประเมินว่าสูญเสียร้อยละเท่าไหร่ของร่างกาย
1: ครับ
0: สูญเสีย 1% ของร่างกายก็จะได้ค่าทดแทน2 เดือน
1: ฮะ ฮะ

0: สูงสุดก็คือเราจ่ายไม่เกิน120เดือนก็คือ10ปี
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิน10ถ้าคุณหมอประเมินแล้วเกิน 60% เมื่อไหร่นะคะก็ 61% ขึ้นไปก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพทุพพลภาพเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าทดแทนเนี่ย170เนี่ยตลอดชีวิต
1: 170ตลอดชีวิตเลยถ้าทุกคนละภาพจ่าย
0: 70%ของค่าจ้างเนี่ยตลอดชีวิตเลยถ้าเป็นเรื่องจากการทำงานค่ะแล้วก็ถัดจากทุกคนละภาพก็จะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีค่าทำศพ 50,000 บาท
1: ครับ
0: แล้วก็170ของค่าจ้างเนี่ยจ่ายทายาท
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลา10ปีมีสมมุติค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาทม
1: ี
0: ทายาท2คนก็เป็นพ่อกับแม่เนาะก็ได้คนละ 7,000 บาทนะคะ10ปี
1: ครับ
0: จ้ะ
1: โอ้
0: อันนี้คือค่าทดแทน
1: นะมีค่าอื่นอีกมั้ยฮะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียอวัยวะอย่างเงี้ยค่ะอยากได้รับการฟื้นฟูเรามีศูนย์ฟื้นฟู5ภาคสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูได
1: ้กรณีแบบนี้ผู้ประกันตนจะต้องติดต่อไปที่หน่วยงานใดหรือทางสำนักงานประกันสังคมจะเข้าไปดูแลพวกเขาได้ยังไงฮะมีช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ท่านแรกเลยนะคะช่องก็คือนายจ้างอะค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อทราบว่าลูกจ้างเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะคะต้องแจ้งกศ16เป็นแบบแจ้งการประสบอันตรายต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทนนะคะแล้วก็พอแค่ในจ้างแจ้งแล้วก็แนบอะไรล่ะใบรับรองแพทย์เน
1: า
0: ะเม
1: ื่
0: อได้ใบรับรองแพทย์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีวินิจฉัยเนาะมันก็จะมีสเต็ปถัดไปเมื่อเรารับแจ้งครั้งเดียวนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูละว่าสภาพร่างกายเป็นยังไงหรือจ่ายขาดรายได้ไปแล้ว6เดือน1ปีอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมาดูการสูญเสียดูการทุพพลภาพอะไรอย่างนี้ค่ะหรือกรณีเสียชีวิตเนี่ยถ้านายจ้างไม่แจ้งหรือนายจ้างแจ้งช้าผู้มีสิทธิ์ติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะ
1: อันนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็มีการแบ่งเทียร์แบ่งระดับของความได้รับอันตรายหรือสูญเสียนะครับต่างๆของผู้ที่ประกันตนนะครับที่เกิดจากการทำงานต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเทียร์ไปนะครับหลายคนมองถึงอุ้ยเงิน1ล้านบาทละถ้าให้คุณวนิดาช่วยยกตัวอย่างสักนิดหนึ่ง1ล้านบาทที่จะมีการรับชดเชยเนี่ยประเภทไหนครับที่บอกว่าอันตรายสูงสุดที่จะได้รับ1ล้านบาท
0: อ๋อกรณีของ1ล้านบาทที่เป็นค่ารักษาเนาะแผลไฟไหม้
1: แผลไฟ
0: ที่แบบต้องที่ไฟไหม้เยอะๆเลยของตามร่างกายสดคือการรักษามันจะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อมีการฟอกแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: หรือว่ากรณีของไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยจะค่อนข้างสูงหรือกรณีของการตกจากที่สูงเนาะม
1: ัน
0: ก็จะมีแขนหักขาหักหลายๆแห่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบกระดูกสันหลังหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ม
1: ัน
0: ก็จะต้องใช้ค่ารักษาเยอะ
1: รักษา
0: เป็นกรณีผ่าตัดหลายๆรอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับวิธีการผ่าตัดวิธีการรักษาที่บางทีมันซับซ้อนหน่อยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปแบบนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตก็เนี่ยแหละครับมีเงินชดเชยหรือทางประกันสังคมก็จะมีวิธีการพิจารณาส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเสียชีวิตก็อีกส่วนหนึ่งเลยอันนี้ก็มันจะคนละแบบกับการมาดูเรื่องของการชดเชยแบบนี้นะฮะครับผมคราวนี้ทางสำนักงานประกันสังคมมีแผนที่จะบริการความร่วมมือกับนายจ้างหรือว่าหน่วยงานด้านการดูแลความปลอดภัยไงเพื่อไม่ให้นะฮะผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับผู้ที่ต้องทำงานเป็นลูกจ้างต่างๆเนี่ยได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการทำงานนะครับตอนนี้ก็มีการ
0: ก็อย่างที่ก็ณปัจจุบันน่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของงบประมาณอะไรแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกันก็คือเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะของการประสบอันตรายเนี่ยค่ะให้กับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเขาจะมีหน้าที่ส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัย เขาก็จะเอาไปดูว่าลักษณะของการประสบอันตรายจากประเภทกิจการไหนที่มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลงไปดูในส่วนเนี้ยค่ะว่าเขาจะต้องมีการไปให้ความรู้หรือว่าเข้าไปดูส่งเสริมให้ในจ้างทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการบูรณาการกันในเชิงข้อมูลค่ะ
1: นอกเหนือจากตรงนั้นก็ยังมีโครงการอย่างที่คุณวนิดาได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกอะนะครับว่ามีเงินกองทุนส่วนหนึ่งที่จะไปสร้างโครงการดีๆเพื่อจะดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการนั้นๆนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะซึ่งงบประมาณส่วนนี้นะคะก็ไม่ได้ให้แค่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเดียวนะคะ
1: ครับ
0: มันจะมีของกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งเขาจะดูในเรื่องของโรคเนื่องจากการทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขอเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปดูบริษัทสถานประกอบการบางแห่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากที่เกี่ยวกับพวกสารเคมีอะค่ะ
1: ครับผม
0: กรมควบคุมโรคเขาจะเข้าไปดูมีการป้องกันเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมีโครงการเข้าไปดูให้ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆผมอยากจะเรียนถามคุณวนิดาเลยกรณีของการทำงานในสถานประกอบการต่างๆที่อาจจะมีเสียงนะครับหรือว่ามลภาวะ
0: เสียงดัง
1: ใช่เสียงดังต่างๆหรือบางครั้งเราไม่ได้เป็นแบบเฉียบพลันมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาแสดงผลเอาตอนที่มันพีคขึ้นมาแล้วไอ้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอันตรายจากการทำงานด้วยเหมือนกันแล้วเราจะตรวจสอบได้ไงว่าตรงเนี้ยมันเป็นการสะสมมาเรื่อยๆไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งแบบวันใดวัน
0: เ
1: ดีย
0: วคือมันไม่ได้เห็นชัดเจนเนาะอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะอย่างที่นำเรียนนะคะเรามีคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานซึ่งเราเอาเงินส่วนนี้แหละค่ะที่ให้กับทางสาธารณสุขไปดูเรื่องตรงนี้ให
1: ้ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดมีลูกจ้างสงสัยอะค่ะก็สามารถติดต่อคลินิกโรคเนื่องจากการทำงานได้นะคะซึ่งแพทย์ที่จะดูตรงนี้ได้อะค่ะจะต้องเป็นแพทย์อาชีวอนามัยซึ่งเขาจะดูเกี่ยวกับโรคเนื่องจากการทำงานนี่แหละค
1: ่
0: ะนอกจากเรื่องของหูเน
1: า
0: ะมันก็จะมีเรื่องของปอด
1: สูดลมฝุ่นอะไรเข้าไป
0: ใช่ถูกค่ะ
1: ครับ
0: แล้วจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็พวกใยหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเข้าปอดได้อะไรได้นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะโลโมหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลินิกโรคเขาก็จะทำเชิงรุกให้อยู่นะคะในส่วนเนี้ย
1: ก็แสดงว่าในการตรวจสุขภาพรายปีมันก็จะเห็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแล้ว
0: ถูกค่ะเขาก็จะเข้าไปดูตรงนี้ให
1: ้โอเคนะครับนั้นผู้ประกันตนที่ทำงานในมีภาวะความสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยก็ต้องคือผมว่าอันดับแรกต้องดูแลตัวเองด้วยอันดับหนึ่งแหละและอันดับแรกเลยสำคัญที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: สำคัญที่สุดเลย
0: บางคนทำงานนานๆนะคะมันเหมือนกับประมาทอ
1: ่
0: ะไม่เคยเกิดเนาะท่านทำแบบนี้ทุกวันเลยไม่เคยเห็นมีปัดอะไรเลยไม่มีเหตุที่จะเกิดนะคะ
1: เพราะมันไม่ได้เกิดณวันนี้ใช่ไหมฮะอีกบางที5ปี10ปี20ปีมันถึงจะแสดงอาการออกมาเลยฮะและบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่แหละเกิดจากการทำงานของตัวเราเองแล้วเราเองละเลยบางอย่างในการป้องกันความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะอันนี้ฝากเอาไว้กับผู้ประกันตนทุกท่านด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้ใช้หลอกเงินชดเชยประกันสังคมที่เป็นหมื่นเป็นแสนคุณดูแลร่างกายของตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสถานประกอบการวางเอาไว้รวมถึงโครงการต่างๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมร่วมไม้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการต่างๆแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะฮะนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานต่อไปโดยที่ไม่ต้องมาคำนึงหรือว่าวิตกกังวลว่าฉันจะมีอันตรายเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะฮะแม่โอ้โหคุณวนิดาครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณวนิดาได้เข้ามาพูดคุยกับเราพอรู้ว่าเป็นโอ้จากสำนักงานประกันสังคมคำถามมาเพียบเลยฮะตอนนี้คำถามมาเพียบเลยโอ้โหทุกครั้งเลยนะฮะแม่เดี๋ยวผมขอเกินเวลามานิดนึงก่อนนะครับมีหนึ่งท่านนะครับคุณป้าฤทัยทิมอัดจากกาญจนบุรีนะครับก็สอบถามมาว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับไปรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพนมทวนนะครับแพทย์ก็ออกใบรับรองแพทย์ให้นะครับขาดรายได้3วันนะครับคือให้หยุดงาน3วันนะครับแต่คุณป้าหาไทยบอกว่าได้ยินมาว่าสามารถรับการขาดรายได้ถึง30วันเนี่ยนะครับแบบนี
0: ้
1: ทางคุณป้าจะได
0: ้
1: คุณป้าจะได้รับยังไง
0: ต้องดูใบรับรองแพทย์ถ้า ถ้าคุณป้าน่ะเดี๋ยวถ้าคุณหมอบอกระบุมาว่าให้คุณป้าหยุดงาน30วันเนี่ยคุณป้าก็ได้เลย30วันแต่อันเนี้ยคุณหมอระบุให้คุณป้าหยุด3วันคุณป้าก็จะได้แค่3วันค่ะ
1: อ๋อคือสูงสุดเราให้ได้30วันอย่างนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ถูกค่ะใช่ค่ะ
1: นี่คุณป้านะฮะคือ3วันก็3วันตามที่คุณหมอระบุนะครับแต่ว่ากฎหรือว่าระเบียบที่ทางประกันสังคมวางไว้นะมันอาจจะมีการรักษาที่อาจจะต้องใช้เวลายาวนานหน่อยหรือมีความซับซ้อนในการรักษาเนี่ยก็สามารถหยุดได้สูงสุดใน30วันแล้วก็ได้รับเงินชดเชยไป30วันอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่ลักษณะเนี่ยค่ะบางทีคุณหมอบอกว่า3วันก่อนเนาะแล้วมีนัดตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างนี้ได้
0: ถัดไปก็ขอใบรับรองแพทย์เพิ่มได้นะคะแล้วก็เอามายื่นใหม่เบิกใหม่เบ
1: ิ
0: กต่อได้
1: แล้วก็จะไปบวกกับครั้งแรกอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่บวกกันแล้วก็ปีหนึ่งไม่เกิน30วัน
1: ป
0: ี
1: หนึ่งไม่เกิน30วันโอเคบ้านอะไรทำเข้าใจแล้วนะบางครั้งมีเป็นความเป็นไปได้ที่ว่าบางทีการไปผ่าตัดต้อกระจกบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับมีญาติๆของผมเหมือนกันว่าจะต้องไปทำการรักษาต่อหรือ
0: เดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะนัดต่อเนื่องก็ไปขอมาต่อได
1: ้อย่างนั้น30วันจริงแต่ต้องเป็นไปตามที่คุณหมอออกใบรับรองแพทย์แต่ละครั้งให้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณป้าอันนี้น่าจะเคลียร์นะอีกหนึ่งคำถามครับผู้ประกันตนมาตรา39อันนี้คุณป้ามะลิจากนครนายกโอ้โหนี่มาจากหลายจังหวัดเลยฮะผู้ประกันตนมาตรา39รับบำนาญแล้วหากเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรแล้วทายาทจะได้อะไรบ้าง
0: กรณีผู้รับบำนาญนะคะถ้าเกิดสมมติว่ารับบำนาญยังไม่ถึง60เดือนแล้วเสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็จะได้ในส่วนที่ยังไม่ครบ60เดือนนะคะสมมติรับไป30เดือนแล้วเสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็จะได้อีก30เดือนที่เหลือจาก60อะค่ะเราก็จะไปจ่ายให้กับทายาทแต่ว่าถ้าเกิดรับเกิน60เดือนไปแล้วก็จะไม่มีเงินอะไรจ่ายให้แล้วค่ะ
1: 60เดือน
0: แต่ว่าผู้รับบำนาญ ถ้าผู้รับบำนาญ นะคะ
1: ค
0: แนะนำให้สมัครมาตรา40ค่ะ
1: ต่างกันยังไง
0: ก็จะมีค่าทำศพมาตรา40เนี่ยจะมีทางเลือก1 2 3อย่างที่คุณป้าเมื่อสักครู่อ่ะค่ะที่บอกว่าไปผ่าตัดต้อกระจกแล้วคุณหมอให้หยุดงานเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกันก็ไปสมัครมาตรา40ก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการหยุดงานนะคะถ้าทุกคนลาภาพแล้วก็จะมีค่าทดแทนรายเดือนให้แล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็จะมีค่าทำศพให้ค่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะดังนั้นคุณป้ามะลิครับที่จังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าถ้ารับบำนาญมาเกิน60เดือนหรือ5ปีแล้วเนี่ยนะครับน
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเสียชีวิตเนี่ยอ่ะตอนนี้ทายาทจะไม่ได้รับแล้วนะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆแล้วแต่ว่าถ้ายังคงมีเศษเดือนที่เหลืออยู่จาก60เดือนอันนี้แหละนะเศษเดือนที่เหลืออยู่นี่แหละครับทายาทจะได้รับเงินจำนวนนั้นไปคุณป้ามะลินะโอ้อันนี้น่าจะชัดเจนเห็นไหมครับมาจากหลายจังหวัดเลยฮะจริงๆมีอีกเที่ยวอันนี้มีคำถามที่ซ้ำๆกันอยู่บ้างเราก็เลยคัดมาให้คุณวนิดาช่วยอธิบายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับนะครับนอกจากเรื่องราวของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนนะครับหลังจากที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานเนี่ยนะทางประกันสังคมได้มีแนวทางในการดูแลอย่างไรมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดความอันตรายต่างๆแบบนี้อย่างไรนะครับคงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วถ้าหากว่ามีผู้ที่ยังสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับมีช่องทางไหนที่จะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ครับคุณวนิดาครับ
0: ค่ะก็ทาง LINE OA เนาะก็แอดค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของช่องทาง Facebook นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้แล้วก็1506ค่ะ
1: 1506นะครับสายด่วนประกันสังคมเลยนะครับท
0: ั้
1: ง3ช่องทางนี้นะครับลองตรวจสอบดูว่าคุณถนัดช่องทางไหนหรือสะดวกช่องทางไหนได้ทั้งหมดเลยนะฮะคุณวนิดาก็ย้ำไว้ณตรงนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับคุณวนิดากองแก้วครับท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการของเราวันนี้ได้รับความกระจ่างในหลายๆกรณีเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: สวัสดีครับเรื่องราวตรงนี้ฝากเอาไว้สำหรับผู้ที่ยังคงมีความสงสัยอยู่นะครับ สายด่วน1506นะครับสำหรับผู้ประกันตนที่ยังคงสงสัยในประเด็นต่างๆนะครับ LINE Official LINE ของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็สามารถสอบถามไปได้นะครับ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงแรกของรายการของเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของประกันสังคมนะครับในกรณีที่ลูกจ้างแล้วก็ผู้ที่ประกันตนในประกันสังคมเนี่ยนะครับได้รับอันตรายนะครับจากการทำงานนะครับแล้วก็สูญเสียอวัยวะหรือว่าจะต้องเจ็บป่วยได้รับการรักษาต่างๆนะครับมีแนวทางการดูแลอย่างไรนะครับมีแนวทางมาตรการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการนายจ้างยังไงนะครับในการที่จะดูแลลูกจ้างนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็เนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งแหละนะในช่วงที่เราได้มีผู้บริหารนะครับจากทางสำนักงานประกันสังคมมาพูดคุยกันโอ้คำถามก็จะหลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะสามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับสามารถฝากคำถามไว้ได้ถ้าเผื่อว่าท่านมีปัญหาอยากจะขอคำแนะนำอยากจะขอคำปรึกษานะครับหรือทางทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็จะดำเนินการนะครับนำปัญหาเหล่านี้นะครับไปสอบถามให้แล้วก็รวมถึงถ้ามีโอกาสนะครับเวลาที่เหมาะสมนะครับตรงกับที่เราโอกาสเราก็จะได้มาพูดคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะครับแต่แน่นอนฮะทุกปัญหาที่แจ้งเข้ามาเราจะหาทางประสานงานแล้วก็หาคำตอบมาให้นะครับก็สามารถใช้บริการกับทางทีมงานของเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนะครับ022769717 022769721และสายด่วนนะครับ0817159551-3นะครับสำหรับผู้ที่ชมรายการผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับหลายท่านหลายคนนะครับที่ชมรายการอยู่ก็ได้ส่งข้อความเข้ามานะครับแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ผ่านะครับเราก็นี่ครับ ทางรายการของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเองนะครับก็ได้มีการเสนอข่าวเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองนะครับก็ได้มีมติออกมานะครับในการที่จะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและก็สถานศึกษาทุกแห่งนะครับลดธงครึ่งเสานะครับเป็นเวลา15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทางพี่น้องประชาชนเองก็ยังคงอยู่ในช่วงไม่อาลัยและแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของพระพันปีหลวงด้วยนะครับมีก็อีกหนึ่งพระองค์ซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นนะฮะก็ถือว่าเราสามารถที่จะทำความดีถวายพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ได้นะครับซึ่งการสืบสานความดีนะครับในทุกๆช่องทางนะครับในทุกๆเรื่องนะครับสามารถที่จะทำได้ล่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่อไปที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็มีผู้ที่แจ้งเข้ามานะครับผ่านทางรายการของเรานะครับทางคุณพิภพครับคุณพิภพเขียวมีมูลนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับทางทีมงานได้โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันหน้าไมค์นะครับหลังจากที่ได้แจ้งประสานงานมาขอการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากฐานะยากจนนะฮะทางทีมงานได้โทรศัพท์ไปแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่านะฮะยังไงเดี๋ยวคุณพิภพช่วยรับสายสักนิดนึงนะฮะถ้ามี02โทรเข้าไปนะครับรับสายหน่อยนะนะฮะรับสายหน่อยนะจะได้มาพูดคุยกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรอย่างไรบ้าง นะครับคุณพิภพนี่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้รับขอรับการช่วยเหลือนะครับเรื่องการซ่อมแซมบ้านเนื่องจากว่าตนเองนั้นฐานะยากจนนะฮะยากจนก็เลยฝากประสานผ่านมาทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผู้ที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรุ่งกัตติยะอังกูลกุลศรีอัมภัยนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ได้ถวายความอาลัยแด่พระองค์พานะครับก็มีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญ นะฮะคุณสุเทพโกยะวงศ์นะครับฝากสวัสดีคุณตะวันและทีมงานทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พร้อมแชร์ให้แล้วนะฮะคุณบับออนเล็กใบคุณพงศักดิ์สันติธารายนแล้วก็คุณกฤตชรัตน์วงมณีด้วยนะครับสวัสดีทุกๆท่านทุกๆคนที่ทักทายผ่านเข้ามานะครับก็สามารถที่ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับรวมถึงถ้าเผื่อว่ามีปัญหาอะไรอยากให้รายการของเราได้ช่วยเหลือก็เชิญเลยนะครับเอาละอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะฮะสำหรับผู้ที่ชอบชมบอลนะเดี๋ยวจะมีบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกนะครับถ่ายทอดให้ชมกันนะครับเนี่ยฮะช่วงไม่กี่วันนี้แหละนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีกีฬาระดับโลกมาถึงแม้ว่าไม่ใช่มีกีฬาระดับโลกก็เถอะนะแต่กีฬาในระดับต่างๆคนไทยก็มักจะมีการติดปลายนวมมีการพนันขันต่อกันบ้างนะครับอันนี้ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงนี้พอบอลโลกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้กดลิงก์เดี๋ยวจะมีให้หลอกให้เล่นพนันออนไลน์ส่งลิงก์เข้าไปให้คุณชมรายการชมบอลแล้วเดี๋ยวมาพนันขันต่อกันหน่อยแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะพนันกันนะถูกหลอกได้ง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้สายของคุณพิภพมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณพิภพครับ
8: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีคุณพิภพอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ
8: จังหวัดราชบุรีครับ
1: ราชบุรีเลยนะครับคุณพิภพมีปัญหาอะไรไหนเล่าให้เราฟังหน่อย
8: อ๋อปัญหาเรื่องผมข้อที่หนึ่งผมเป็นคนพิการประเภทหนึ่งฮะตามองไม่เห็น
1: ตามองไม่เห็นครับผม
8: ครับครับและอายุก็ครบ65ปีแล้วบังเอิญผมปลูกบ้านไว้ทีนี้ที่ผมปลูกอยู่ปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันเป็นที่ของน้องสาว
1: ครับ
8: ที่อยู่แท้ข้างถนนเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
8: ทีนี้เขาจะต้องการที่เขาเพราะแบ่งกันมาตั้งปีสองปีแล้วจะถมที่เขาเราต้องรื้อออกจากที่เขาผมพอได้แบ่งหลังบ้านนู่นก็เลยไปปลูกไว้ที่นู่นปลูกเอาไว้มุงไว้แล้วแต่ข้างขวายังไม่มี
1: ฮะ
8: ยังไม่มีข้างขวาเลยฮะเป็นบ้านชั้นเดียวฮะ
1: เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก
8: ็
1: คือปกติมีบ้านอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องรื้อออกไปเนื่องจากว่าอักที่ตรงนั้น
8: ถ้ารื้อมันก็ไม่ได้อะไรเลยหลังนี้เพราะรื้อมันเป็นพวกปูนพวกอะไรอย่างเง
1: ี้
8: ย
1: คร
8: ับก็รื้อทุบมันก็แล้วแต่กระเบื้องกระเบื้องก็ทีนี้พวกไปปลูกกันที่โน้นไว้แล้วฮะ
1: ครับ
8: ทีนี้ยังไม่รื้อถ้าเรารื้อตรงนี้ไปโน้นไม่เสร็จก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วทีนี้พว
1: กคือเราก็อยากที่จะให้ตรงนู้นให้เสร็จที่เรียบร้อยก่อนใช่ไหมเราจะได้ย้ายไปสักทีนึงแต่ว่าณตอนนี้มันมีปัญหาล่ะคุณพิภพแหมก็พิการด้วยใช่ไหมรายดงรายได้ก็อาจจะน้อยหน่อยเน
8: า
1: ะแล้วก็ยังเป็
8: นการเนี่ยแหละ
1: เออก็มีแค่เบี้ยคนพิการเท่านั้นเองกับผู้สูงอายุ
8: คร
1: ับ โอ้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง 2,000 แค่นั้น
8: ไอ้จนๆก็ไม่ได้ว่าผมรวยฮะมีที่สองบ้านฉันอยากที่สองไร
1: ่มีที่ก็ถือว่ามีที่ก็ถือว่ารวยแล้วว่างั้นเถอะใช่ไหม
8: เขาบอกเป็นสิบไร่ไงไอ้นี่ก็มาทำใหม่เนี่ยเพิ่งจะลงอนุมัติไปเมื่อวานเม
1: ื่อ
8: คืนเนี่ยก็มาทำจนละบ้านนะฮะ
1: ครับครับอ้าวแล้วจริงๆสอบถามตรงๆพูดตรงๆนะครับมวยพบถ้าเผื่อว่าพี่น้องเราพอจะช่วยเหลือเราได้ก่อนไหมตอนเนี้ยในการที่เอา
8: พี่น้องผมไม่มีช่วยเหลือได้หรอกครับเพราะว่าเขาทุกข์ให้โจมัดเลยคนจนนะคนต่างจนกันทั้งนั้น
1: จนแต่ว่ามีที่ดินอยู่ละที่ดินก็ไว้ทำนาหากิน
8: ตัวเขาก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้เขาก็ไปทำตรงโน้นตรงนี้เขาปลูกทิ้งไว้เงี้ยเขาไปทำรับจ้างทำงานกันแล้วเนี่ย
1: นะหลังคามีแล้วนะไอ้บ้านหลังที่เราต้องย้ายไปเนี่ยหลังคามีแล้วเหลือแต่ผนังบ้าน
8: ครับข้างฝา
1: ผนังข้างฟงข้างฝา
8: เนี่ยผมว่ายืมโน่นมั่งค่ายนี้มั่งยืมพวกบ้านที่นี้เขาไล่บ้านอะไรเนี่ยเอามาทำห้องน้ำก็กล้าว่าถ้าเกิดเขาจะเอาวันไหนผมเลยรีบยืมมีห้องน้ำทำห้องน้ำผมจะเสร็จเนี่ยกำลังทำยังไม่เสร็จดี
1: โอ้แล้วเวลาทำเนี่ยเราไปจ้างเขาทำหรือเรา
8: จ้างเขาเนี่ยต้องจ้างเขาเงินเราบางทีได้มีเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้กินก็เอาด้วยถ้าจ้างลูกน้อง
1: เคยไป
8: ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเขามาเอาบ้านเราต้องลือไปเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ทำเรา
1: เขามีกำหนดไหมว่าเอ้ยเอ้าพี่ต้องออกไปช่วงวันที่นั้นเท่านี
8: ้สำหรับให้ออกมันก็ปีที่แล้วเขาอย่าต้มนั่งก็ปีที่แล้วแล้วที่เขาต้มมาแล้วมันติดตรงบ้านพวกนี้แหละ
1: ก็เลยยังทำต่อไปไม่ได้
8: ป
1: ี
8: แล้วไงทีนี้เราก็ยังมาเล่นยายไปเราเห็นว่าเราเป็นพี่เพราะเป็นพี่คนโตเขาไง
1: ครับก็ยังถือว่าเรายังเขาเรียกว่าน้องสาวเรายังเห็นใจเราอยู่ใช่ไหม
8: ครับไม
1: ่
8: ออกมาแต่คนอื่นละน้องๆคนอื่นแต่ไม่ใช่ที่เช่าเขาพูดมาแล้วพูดกันมาต่อมาแต่เราก็เขาอย่างเรายังไม่ได้ยินจากปากเขา
1: ครับครับครับ
8: ไอ้ที่เราย้ายอ้อแล้วเขาพูดพ่อคู่ผมมาไล่คนแล้ว
1: จริงๆแล้วจริงๆนะ
8: ไม่สบายใจใจเราก็ไม่มีตังค์เราไม่รู้จะทำไง
1: จริงๆในฐานะของคุณพิภพที่เป็นคนพิการนะเนาะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางพม.จังหวัดได้เดี๋ยวทางรายการของเราประสานเพิ่มเติมให้ด้วยพม.จังหวัดนี้จะมีเงินนะช่วยเหลือเป็นรายปีให้นะครับว่าจะจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับกรณีที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายด้วยนะครับแต่ว่า
8: เดี๋ยวผมเล่าอะไรให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ครับครับ
8: ผมเคยขอไปกับพี่ปุ๊ทีนึงแล้วใช่ไหมฮะพี่ปุ๊เนี่ยเรื่องเขาบอกผมโทรมาแล้วก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยมาถึงราชบุรีแล้ว
1: ครับ
8: แต่ผมก็พยายามติดต่อราชบุรีเขาก็ยังไม่ถึงจะปีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงอยู่แล้วแหละ
1: หมายถึงว่า
8: ผมก็งงกันเรื่องยังไม่ลงมอมาต่ออ
1: ย่าง
8: น
1: ี้เชื่อไหมนะว่าทางรายการเราประสานไปทางทุกหน่วยงานที่เราสามารถที่จะประสานได้หนึ่งละพม.นะครับพม.จังหวัดหรือพม.ส่วนกลางนะครับจากนั้นนะครับก็จะต้องส่งมาที่พม.จังหวัดเนาะใช่ไหมพม.จังหวัดตอนนั้นถามแล้วมาถึงแล้วนี่นะพม.จังหวัดแต่เราพอเราย้อนถามข้อมูลกลับเข้าไปโอ้ไม่เห็นมีเรื่องมาเลยอะไรอย่าง
8: น
1: ี้ใช่ไหมคุณพิภพ
8: คร
1: ับ
8: อ
1: ันนี้ถาม
8: ที่แรกพอรถนะผมจะเล่าอะไรสักนิดหนึ่งก็พอจะรับฟังได้ผมเองอ่ะตอนที่เลือกนายกอบต.เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
8: เลือกอีกฝั่งหนึ่งแต่นี่ขอเป็นญาติน้องกันนี่เขาเป็นญาติน้องเขาญาติทางงานแต่นี่ฝั่งไอ้ฝั่งที่ผมไปช่วยเขาลงอะไรในข่าวเนี้ยเขาไม่ได้ไอ้ทางเนี้ยเขาเครื่องผมแล้วเขาเป็นนายกอบตผมก็ไม่รู
1: ้เอ๊จะมีผลหรือเปล่านะใช่ไหมเรื่องการมงการเมืองนี้จะมีผลหรือ
8: ไม่ว่าเฮ้ยทำไมเรื่องมันไม่ถึงทักที
1: อ่
8: ะ
1: แต่ว่ายังไงยังไงก็ตามยังไงก็ตามนะคุณพิภพนะเราย้ำไปอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานของทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนโทรกริ้งไปถึงท่านนายกอบต.หนองกวางใช่ไหมพื้นที่ของคุณพิภพเลยใช่ไหมหนองกวางหนองกวางนะครับอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับท่านนายกมานพแตงสุขนะครับ
8: รับ
1: เรื่องแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมอบหมายให้ทางปลัดอบต.หนองกวางไปดำเนินการต่อนะฮะเมื่อกี้เราประสานงานย้ำไปให้อีกทีย้ำไปให้อีกทีหนึ่งอย่างน้อยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูตรวจสอบดูว่าเนี่ยนะครับแค่ผนังบ้านเนี่ยพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมนะครับส่วนพม.จังหวัดนะครับเดี๋ยวพม.จังหวัดเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับว่าเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับพอที่จะอนุมัติให้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเราก็ตาบอดเนาะมองไม่เห็นตอนนี้ที่บ้านที่เราอยู่เนี่ยอาจจะต้องถูกหรือย้ายแล้วนะครับก็อยากที่จะมีที่พักอาศัยของเขาไม่งั้นก็จะเดือดร้อนกันไปล่ะเนาะนะเดี๋ยวเราประสานงานเพิ่มเติมให้แต่ว่าตอนนี้ทางอบต.หนองกวางรับเรื่องไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคุณโยกนะ
8: ครับ
1: ผมครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: นะครับนี่แหละครับความเดือดร้อนแบบนี้บางทีผมเชื่อว่าแม้ว่าจะมีญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากล่ะนะครับบางครั้งก็อยู่ห่างไกลกันนะครับแม้ว่าจะมีจริงนะญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ดินเดียวกันแต่บางครั้งเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะตัวนะอยู่อีกหนึ่งจังหวัดแต่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินเดียวกันนะครับก็ไม่ได้กลับเข้ามาช่วยเหลือกันในกรณีนี้นะครับแล้วคุณพี่พบเองก็อยู่คนเดียวด้วยนะครับตาบอดด้วยนะครับได้เบี้ยคนพิการได้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับคุณพี่พบในอายุ65ปีนะครับดังนั้นก็เนี่ยแหละครับก็เลยต้องประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีฮะนะครับในทุกๆกรณีแบบนี้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านเองนะครับก็คงจะเห็นถึงเขาเรียกว่าเส้นทางการช่วยเหลือเส้นทางการประสานงานด้วยว่าเนี่ยกรณีแบบเนี้ยเราควรจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนอย่างไรและหน่วยงานใดนะครับมีส่วนที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะทอดทิ้งได้ล่ะนะครับในทุกๆความเดือดร้อนนะครับดังนั้นเราต้องประสานขอความช่วยเหลือให้ได้นะครับทุกเรื่องของทุกของผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะแบบนี้นะครับอยากที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายไปโดยเร็วที่สุดหลักนะฮะยังกรณีของคุณพวกเดี๋ยวเราจะประสานความช่วยเหลือไปให้แล้วก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้ทีหนึ่งนะฮะอันนี้มาจบกันที่เรื่องนี้ดีกว่าที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเล่นพนันบอลอันนี้ต้องระวังซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเตือนแล้วนะครับเพราะช่วงนี้พอมีเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็จะมีพวกกลุ่มวิชาชีพอาศัยกระแสในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือฮะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์นะครับบางทีมาทาง LINE บางทีมาทาง Facebook นะครับชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะครับบางทีขายตั๋วเข้าชมมีแพ็คเกจท่องเที่ยวปลอมก็มีนะฮะถ้าคุณชมนะฮะแล้วคุณเข้ามาสมัครกับFacebook ของเขาเป็นสมาชิกของเขาเดี๋ยวคุณจะได้ท่องเที่ยวดีด้วยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันปลอมนะนะครับแต่คุณต้องเสียตังค์ไปให้เขาก่อนเนี่ยดังนั้นบางทีคุณเจอลิงก์ดูบอลสดหรือบางทีมีกิจกรรมลุ้นรางวัลพวกนี้มันจะแฝงเขาเรียกว่ามัลแวร์นะครับถ้าเผื่อคุณกดลิงก์ติ้งเข้าไปมันเข้าถึงโทรศัพท์มือถือคุณได้เลยไหมบังคับได้เลยนะบางทีเข้าไปถึงธนาคารหรือบัญชีธนาคารที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาก็เลยเฝ้าระวังครับสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายนะครับก็ได้ให้ AOCนะครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ของสายด่วน1441แล้วก็รวมถึงกระทรวง DE ด้วยนะครับได้เข้าไปปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์และก็ช่องทางการหลอกลวงต่างๆนะครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง AOC เนี่ยเขาสามารถที่จะปิดกั้นเว็บไซต์เว็บพนันผิดกฎหมาย ประมาณเกือบ 80,000 รายการแล้วนะฮะดูสิฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ 80,000 นะมันไม่ใช่100 200นะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆเทศกาลหรือในชุกอีเวนท์ที่ดังๆระดับโลกเนี่ยมันจะมีพวกนี้ผุดขึ้นมาเยอะแล้วบางทีเราก็อยากที่จะดูอยากที่จะชมบอลโลกเนาะนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะเสร็จมันเลยดังนั้นใช้ช่องทางปกติของทางภาครัฐที่เขามีไว้ให้หรือช่องทางปกตินะครับตอนนี้ถ้าเผื่อจะดูบอลไปที่โมโนนะตอนนี้เขามีเปิดให้ดูชมฟรีอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งแบบเสียเงินด้วยแต่ก็ต้องเข้าไปในออฟฟิเชียลของเขานะนะครับอย่าไปกดลิงก์มั่วนะไม่งั้นคุณอาจจะถูกหลอกได้นะครับไม่งั้นช่วงเวลาแห่งความสุขเชียร์กีฬามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเสียน้ำตาก็ได้นะนะฮะเอาละครับช่วงนี้แหมหมดเวลาของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนแล้วนะครับรายการของเรามีตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในทุกๆวันก็จะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับหากมีปัญหาอะไรสามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอคำแนะนำปรึกษามาได้วันนี้ผมตะวันกิจวิจิตรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลวงลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ตำรวจไซเบอร์แถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทายึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทเชื่อมโยงคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า815ล้านบาท
6: พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พร้อมคณะแถลงผลการจับกุมนายหนึ่งชนตันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งมีผู้ต้องหาคนสำคัญและเป็นระดับรองหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ทิ้งซุกโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคนเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งถือครองทรัพย์สินและเส้นทางเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายนี้สามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า583ล้านบาทจากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีธนาคารของนายหนิงเฉินตันเป็นบัญชีปลายทางที่ได้รับโอนเงินต่อจากเครือข่ายบัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากกว่า 4,000 คดีสร้างความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาททางด้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ระบุว่าได้ตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อเร่งวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วโดยมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับสูงและติดตามอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีกเป็นจำนวนมากจนนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งตรวจไซต์ก่อสร้างย่านปทุมธานีพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย114คนย้ำต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าจัดระเบียบแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาโอกาสการมีงานทำของคนไทยล่าสุดสั่งการกรมการจัดหางานสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายจากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดได้ทั้งหมด114คนตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแบ่งเป็นสัญชาติจีน85คนเมียนมา27คนและกัมพูชา2คนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินคดีกับนายจ้างที่กระทำความผิดอีก1รายอย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมสั่งห้ามของใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีสำหรับนายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อแรงงาน1คนหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกสั่งห้ามจ้างแรงงานต่างชาติอีกเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506/2หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีหนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมยกระดับเกษตรมูลค่าสูง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมณบริษัททีวายไทยฟู้ดจำกัดติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูงพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการส่งออกพร้อมชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการแปลงและมอบต้นกล้าไม้รวมถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร50รายเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนอกจากนี้บริษัททีวายไทยฟู้ดจำกัดยังได้ร่วมมือกับบริษัทไดคัมผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มพร้อมประกันราคารับซื้อช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่เกษตรกรสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz คุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะครับในเวลานี้ครับแน่นอนหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่วันนี้ติดตามรายการอยู่ก็ร่วมที่จะพูดคุยหรือว่าทักทายหรือว่าร่วมที่จะเรื่องของการส่งข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแต่แน่นอนครับเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวันที่คนไทยเสียใจแล้วก็เศร้าใจมากที่สุดนะครับแถลงการจากนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญความว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดครับที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากแต่เป็นความอาดูลสุดที่ประมาณเกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนแต่เป็นแบบอย่างในการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางให้แก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสการทำคุณความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามรัฐบาลข้าราชการประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แน่นอนนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ถ่ายทอดถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับก็เป็นหนึ่งห่วงเวลาที่เชื่อว่าคนไทยก็เศร้าโศกแล้วก็เสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้นะครับ มีหลายๆท่านเลยก็ส่งข้อความมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความมากมายครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการประชุมครม.นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษครับหลังมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์นะครับก็ได้มีเรื่องของการยืนสงบนิ่งนะครับเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ส่งข้อความมานะครับร่วมกันถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านก็มีมากมายนะครับที่ส่งเข้ามานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระประวัติครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสิ้นพระชนพระองค์ทรงมีความสามารถพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการศึกษาครับทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันครับทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเทศไทยควบคู่กันไปการทรงงานครับด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมให้กลับคืนคนดีสู่สังคมจากการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรีจากการปฏิบัติกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในระดับนานาชาติครับได้รับรางวัลระดับโลกมากมายด้านการศึกษาการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญครับในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์มีส่วนสำคัญครับในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติเมื่อปี2553ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกนะครับนอกจากนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียถ ทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับบทบาทดังกล่าวก็เป็นความสามารถด้านการทูตและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นนะครับด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารด้วยเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัตินะครับแล้วก็ด้านการทหารพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและก็ความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศชาตินะครับรวมถึงด้านสาธารณกุศลพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ัญที่ได้ติดตามกันนะครับในห้วงเวลาสำคัญเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับร่วมกันพูดคุยทักทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังใจวันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับร่วมน้อมส่งเสด็จมามากมายจากหลากหลายช่องทางที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับมีข้อความหลายๆเรื่องราวเลยที่คุณผู้ฟังก็ร่วมกันส่งเข้ามานะครับก็มีจากทางด้านของในกทม.เองนะครับแล้วก็จากต่างจังหวัดที่วันนี้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็ร่วมกันส่งข้อความเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่เกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาร่วมในวันนี้ได้นะครับผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่แน่นอนครับว่าก็จะมีเรื่องราวสำคัญจากคุณสุวรรณธานะครับรับฟังสัญญาณชัดเจนน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยครับมีคุณจันทิวาส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามกันขณะเดียวกันครับครม.คณะรัฐมนตรีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์รัฐบาลสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติรับทราบภายหลังจากมีการแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีครับได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ดังนี้ครับให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปครับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะครับที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะครับดำเนินการดังต่อไปนี้โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆครับเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุรวมถึงสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาศฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้านกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรครับดูแลรับผิดชอบเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุมาตรสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเวร นะครับของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระพิธีสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดเรื่องของการถวายพระกุศล นะครับให้ประชาชนร่วมถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรน

0: ยุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของเพจของ NBT ของเราด้วยแล้วก็จากทางด้านของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีเผยนะครับว่าครม.นัดพิเศษของวันนี้เตรียมการดำเนินงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยประชาชนใช้ชีวิตตามปกติงานคอนเสิร์ตเรื่องของกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติตามธรรมเนียมมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าภารกิจได้เตรียมการนัดหมายผู้นำต่างประเทศไว้แล้วและก็ยังเป็นตามกำหนดการเดิมตนได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆถ้าจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดนะครับกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการดำเนินชีวิตการทำมาหากินการดำรงชีพต่างๆก็ขอให้เป็นเรื่องปกติมั่นใจครับว่าเราทราบดีนะครับว่าในแนวทางไหนที่เหมาะสมเรื่องของการกำหนดการไว้ทุกนะครับก็มีการกำหนดไว้ทุก15วันซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เหลื่อมกันอยู่แล้วในส่วนของราชการก็ไว้ทุกในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวงนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับกรณีการจัดคอนเสิร์ตทุกอย่างครับก็เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันในช่วงของสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้งานทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้มีกฎหมายว่าจะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรือว่างานประชุมใดๆก็แล้วแต่ก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเราทราบปฏิบัติแล้วว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยทางสำนักพระราชวังก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของสำนักพระราชวังที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
4: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบดกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบันสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนมีเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องที่หลายๆคนติดตามแล้วก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่13มิถุนายน2569เวลาประมาณ 15:30 นครับโดยเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังหลังจากนั้นเลี้ยวขวานะครับออกทางถนนพระราม4แยก3ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็เข้าถนนราชดำเนินกลางเข้าถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาครับเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับถึงที่หมายณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถนะครับเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรครับอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยก็จะมีข้อมูลข่าวสารการจราจรครับจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับจากทางด้านของหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้จากทางด้านของรายการของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความนะครับในวันนี้ที่ส่งเข้ามาเริ่มต้นรายการกันนะครับมีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เน้นย้ำกันเรื่องราวของข้อความที่ดำเนินรายการอยู่นะครับแล้วก็มีจากทางด้านของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ครับข้อแรกให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีแนวทางเรื่องของการออกอากาศรายการกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับโดยอ้างถึงประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการเรียนประสานนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาก็ความร่วมมือครับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงสัญญาณต่างๆนะครับกรณีที่มีการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสิ่งที่นำเรียนกับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในกรณีข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศแต่งกายด้วยโทนสีดำสุภาพเรียบร้อยนะครับตลอดจนเรื่องของการออกอากาศรายการนะครับก็เนื้อหาและก็บริบทให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยแล้วก็เนื้อหารายการซึ่งนำมาซึ่งความอาลัยกับประสบนิกรทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่ณห้วงเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับร่วมกันส่งข้อความมาร่วมน้อมอาลัยกับพระองค์ท่านนะครับโดยมีหลายๆเรื่องราวที่ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางด้านของข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ส่งเข้ามามีคุณหญิงด้วยนะครับส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายๆท่านเลยน้อมถวายความอาลัยนะครับส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความในเพจของ MBT นะครับก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้นะครับย้อนรอยต่างๆที่สมัยที่พระองค์ท่านเสด็จประทับแรมบนลานสนป่าภูสอยดาวนะครับในเพจของ MBT Connect ครับได้มีการลงเอาไว้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเผยภาพแห่งความทรงจำครับเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ครับคุณผู้ฟังณลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเมื่อวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นครับพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้านะครับด้วยทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางที่ผู้พิชิตภูสอยดาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่อาจจะเคยไปแล้วก็จะทราบครับว่าภูสอยดาวเนี่ยเป็นเส้นทางที่หนึ่งเลยคือลาดชันแล้วก็ต้องใช้กำลังกายอย่างมากเลยทรงประทับแรมครับท่ามกลางธรรมชาติบนลานสนร่วมกับพระสหายนะครับด้วยความเรียบง่ายแล้วก็ความเป็นกันเองทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายในพระจริยวัตรครับพ ระองค์ยังทรงแสดงถึงพระเมตตาคุณต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งด้วยการทรงปล่อยกล้วยไม้นะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ทรงร่วมปลูกนะครับต้นสน3ใบร่วมกับคณะราชการนะครับข้าราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการลงภาพเอาไว้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามนะครับจากเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้นะครับเป็นการย้อนรอยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินประทับแรมบนลานสนป่าที่ภูสอยดาวนะครับแล้วก็ยังมีข้อความนะครับจากทางด้านของหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาทางด้านของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะครับก็ได้ระบุข้อความไว้นะครับบอกว่าเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญนะครับนี่ก็เป็นข้อความจากเพจของ NBT Connect ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ท่านในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศพระกรณียกิจในการในกองการสหประชาชาติตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยและร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านของสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการสถานทูตทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัยนะครับเรื่องนี้ก็ทางด้านของหลายๆเพจเลยนะครับก็มีข้อความนะครับโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์ภาพแห่งความประทับใจไม่รู้ลืมของประสบกรณิกรนะครับสุภาพสตรีคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างใกล้ชิดก็ได้มีการถวายกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อหวังให้พระองค์ซับพระเทโสหรือว่าเหงื่อที่ไหลท่วมพระวรกายที่อากาศร้อนอบอ้าวท่ามกลางหมู่ประสบกรณิกรจำนวนมากครับที่รายล้อมพระองค์ท่านนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านทับซับพระเสโทแล้วเนี่ยก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้องคลักษ์นะครับหวังให้นำไปทิ้งแต่องคลักษ์ยื่นคืนแก่ประสบกรณิกรคนนั้นครับพระองค์จึงทรงตรัสไว้ด้วยว่าไม่เอาขยะไปให้เขาสินะครับจากนั้นทรงถามประสบกรณิกรว่าน้องจะเก็บไว้หรือคะ กลัวจะทิ้งขยะให้น้องนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เรียกว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็เรียกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็มีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจของ NBT นะครับก็มีข้อความต่างๆมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับทางด้านของอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้เผยปาฏิหาริย์เมืองไทยและก็คนไทยมีมาเกือบ48ปีเต็มเพราะเรามีเจ้านายที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของเรามาโดยตลอดนับว่าเป็นความโชคดีที่ชีวิตได้มีโอกาสถวายงานแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาและปฏิสันถารกันอย่างเป็นกันเองโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยนะครับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่ามีความกังวลเกิดขึ้นนะครับในหมู่ของประชาชนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพระอาการของพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทุกคนครับต่างเฝ้ารอความชัดเจนจากแถลงการของสำนักพระราชวังจนกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ทำให้ความรู้สึกโศกเศร้าและความอาลัยก็เป็นเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ต่างภาวนาขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระอาการที่แข็งแรงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็กฎหมายอย่างเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระราชปฏิสันถารสอบถามครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการลงเอาไว้คุณผู้ฟังครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของNBT นะครับแล้วก็มีประสบกรณิกรนะครับก็เรียกว่ามีความรู้สึกต่างๆนะครับแน่นอนไม่ต่างกันจากคนไทยทั้งประเทศคือเสียใจแล้วก็มันจุกในอกนะครับทางด้านของนางอรชรตรีทองครับซึ่งเป็นประสบกรณิกรอายุ62ปีก็เดินทางมาคุณผู้ฟังครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่17นาฬิกาของเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวว่าพระอาการไม่ดีนะครับพอมาถึงก็คนเยอะเต็มไปหมดเลยก็ไม่อยากกลับบ้านนะครับคุณอรชรก็เล่าให้ฟังบอกว่ารอเพื่อถวายกำลังใจนะครับหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่บอกภาพการไม่ดีขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพอช่วงเช้าได้ฟังประกาศจากสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพระชนม์ก็รู้สึกจุกในอกและก็เสียใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากข้อความของประสบกรณิกรต่างๆนะครับที่ได้มีการติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็นำมา ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็ร่วมกันนะครับเรื่องของ1โครงการสำคัญนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือโครงการกำลังใจเป็นภาพสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกชีวิตจากผู้ต้องขังครับที่เคยหมดหวังกลับได้รับโอกาสแล้วก็ลุกขึ้นยืนเริ่มต้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับทรงได้รับการถวายพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ความสามารถและพระวิสัยทัศน์มาประยุกต์ใช้ครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและก็กลุ่มเปราะบางในสังคมหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญครับที่ประชาชนจะจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งถือกำเนิดครับเมื่อปี2549จากที่พระองค์ครับเสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กที่เติบโตมาในกำแพงเรือนจำพระองค์ทรงตระหนักครับว่าแม้บุคคลเหล่านี้จะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่สมควรที่จะได้รับโอกาสและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาก็ได้ก่อกำเนิดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ต้องขังเท่านั้นครับหากแต่ยังนำไปสู่การพัฒนาระบบราชทัณฑ์กระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจครับได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ประชาคมโลกนะครับยอมรับในBangkok Rules นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดสำคัญของสหประชาชาติด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและก็มาตรการที่ไม่ใช่แค่การคุมขังผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะครับพระราชดำริของพระองค์ท่านมิได้หยุดเพียงแค่การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำหากแต่ครอบคลุมไปถึงต้นน้ำด้วยการฝึกอาชีพและก็สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพได้จริงไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมงานปักผ้างานค้าขายออนไลน์นะครับรวมถึงอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความหวังครับแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงกลางน้ำพระองค์ก็มีการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษกลับตัวกลับใจนะครับและก็ที่สำคัญคือสามารถกลับมาประกอบอาชีพสุจริตเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นผ่านกิจกรรมที่สอนน้องเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและความหวังแก่ผู้ต้องขังรุ่นหลังด้วยนะครับในห้วงเวลาของปลายน้ำอันนี้ก็สำคัญครับพระองค์ยังทรงมองการไกลถึงการฟื้นฟูผู้พ้นโทษหลังพ้นกำแพงเรือนจำด้วยการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและการสนับสนุนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะกลับคืนสู่ชุมชนโดยทั้งหมดนี้ครับคือการสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและก็พระเมตตาอันลึกซึ้งพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้คนโดยไม่แบ่งแยกครับทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนและเชื่อมั่นว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสและก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้จริงแม้วันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ร่องรอยของพระกรุณาธิคุณยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั้งผู้ต้องขังผู้พ้นโทษครอบครัวประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระกรณียกิจนานาประการนะครับพระกรณียกิจต่างๆที่เราประสบกรณิกรชาวไทยก็ต่างร่วมรำลึกด้วยความอาลัยสุดซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายด้วยสติปัญญาและพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับที่ถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเป็นโครงการกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยทรงเล็งเห็นว่าโอกาสสำคัญสำหรับทุกๆชีวิตนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายๆนะครับของวันนี้ในชั่วโมงแรกนะครับก็เน้นย้ำกันข้อความต่างๆที่มีการส่งเข้ามามากมายนะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อความสำคัญนะครับที่ดำเนินข้อความมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคงติดตามกันคุณปุ๋ยนะครับอดีตนางงามจักรวาล นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการโพสต์นะครับข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางงามจักรวาลก็บอกว่าตื่นมาพบกับความเสียใจนะครับโดยรับรู้ข่าวสารก็บอกว่าพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับยังคงยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์ครับก็มีภาพให้เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับเป็นภาพของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกครับอดีตนางงามจักรวาลซึ่งคุณปุ๋ยก็เป็นขวัญใจ ทุกยุคจริงๆแล้วก็เป็นขวัญใจที่เป็นนางงามจักรวาลในดวงใจก็ได้มีการโพสต์ภาพได้รับพระวรโอกาสเข้าเฝ้านะครับเป็นการส่วนพระองค์ในขณะนั้นพระองค์ท่านก็ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้ประทับบนตักของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกด้วยนะครับเห็นภาพต่างๆที่ได้มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวสารที่คุณปุ๋ยโพสต์ไว้บอกว่าตื่นมาพบกับข่าวที่มีความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจนะครับนี่ก็เป็นอดีตนางงามจักรวาลที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจคนไทยตลอดกาลนะครับคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคิรันกนกนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับผ่านทางเพจส่วนตัวนะครับมีข้อความต่างๆที่ดำเนินมานะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริภัทรมหาวชระราชธิดานะครับก็ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูภาพข่าวต่างๆได้เพิ่มเติมกันนะครับทางด้านของเพจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการลงผ่านข้อความเอาไว้ขอบพระคุณทุกๆข้อความที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในห่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะไปเคารพธงชาติผู้ฟังที่เข้ามานะครับส่งข้อความมาจากหลากหลายช่องทางออนไลน์ของเรานะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับก็ดูข้อความกันสักนิดนึงก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห่วงเวลา18นาฬิกานะครับมีคุณจันทิวาหรือชาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาได้รับเรียบร้อยคุณพยอมนักน้อยครับคุณสมพรด้วยนะครับติดตามจากสิงห์บุรีน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเศร้ามากๆคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยคุณประยงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์ด้วยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคไลนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับเดี๋ยวเตรียมไปฟังข่าวกันแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจในห่วงเวลาการเคารพธงชาติ18นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
6: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 3 นาทีคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แล้วก็คุณฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับมีข้อความต่างๆก็ร่วมกันติดตามนะครับแล้วก็ร่วมกันให้กำลังใจนะครับมีข้อความส่งมาคุณสายทิพย์ด้วยจากปราจีนบุรีนะครับก็มีข้อความส่งมานะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่ได้นำเรียนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับอย่างที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังได้มีการแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยใจความสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ได้ติดตามกันผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีความว่าทางด้านของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากแต่เป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในส่วนของนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองที่กล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติและเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่จะส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดพระชนชีพและก็ร่วมกันถวายพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้และพระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของประชาชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อความสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการแถลงการนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้หลายท่านก็ได้มีการติดตามกันนะครับแน่นอนครับเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็มีภารกิจสำคัญสำคัญมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU แล้วก็การเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยในช่วงเช้าของวันนี้ครับเวลา 9:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับในแอนช์วอสกังไลเซอร์นะฮะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในเรื่องหลากหลายมิติโดยเน้นย้ำครับความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยและเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้และก็เป็นพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและก็ความเข้าใจอันดีระหว่างกันนะครับทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะผลักดันเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับโดยให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนและก็ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหภาพยุโรปพร้อมทั้งการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมเรื่องของการฟอกเงินโดยท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องของการผลทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์คดีสำคัญครับเรื่องเดินหน้าปราบอาชญากรรมและก็การฟอกเงินอย่างเด็ดขาดนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ช่วงเวลา 13:30 ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงเรื่องของผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญโดยมีการมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาลจำนวน4คดีรวมวงเงินกว่า25ล้านบาทครับณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและก็เรื่องของการฟอกเงินควบคู่ไปกับการติดตามทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายโดยตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็สามารถทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินครับจากเครือข่ายอาชญากรรมและผู้กระทำความผิดกฎหมายได้แล้วกว่า 40,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับกับผู้กระทำความผิดทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงและก็ความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทยซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนและก็การพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปทลายโกดังสารเคมีครับแถวๆย่านสุขสวัสดิ์ด้วยที่จังหวัดสมุทรปราการมีการแถลงผลการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะครับขยายผลการจับหนูเฉินพร้อมยึดสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าครับกว่า50ตันครับ โดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดท่านได้มีการเข้าตรวจค้นบริษัทนะฮะแล้วก็โกดังเก็บสารเคมี10จุดปฏิบัติการในพื้นที่4จังหวัดทั้งกทม.กรุงเทพมหานครครับทั้งนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดระยองครับโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันแถลงข่าวณบริเวณโกดังเก็บสารเคมีอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์49นะครับอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าสำนักงานปปส.ตำรวจทหาร DSI ได้ร่วมกันครับมีการจัดการตรงนี้นะครับทั้งมีการลักลอบเก็บสารเคมีจากการนำสืบเนี่ยนำไปสู่กระบวนการในการผลิตยาเสพติดซึ่งไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมมือกันในการปฏิบัติการครั้งนี้ท่านนายกบอกก็ยังมีการร่วมมือของสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ร่วมมือกันเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือการตัดตอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติด้วยโดยท่านปิดท้ายครับท่านบอกว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีนะครับในการขยายผลทางการข่าวครับแล้วก็การส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญนั่นก็คือนายหนูเฉินหรือว่านายทัปนันธรรมรัตธาดานะครับหรือว่านายหนูเฉินนี่แหละถูกส่งตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้มีการคุมขังควบคุมตัวหลังจากที่หนีออกไปจากประเทศถึง14ปีทางสำนักงานปปส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการขยายผลแล้วก็ทราบว่านายหนูเฉินเนี่ยมีเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกรรมทั้งในประเทศคุณผู้ฟังแล้วก็ต่างประเทศด้วยหนึ่งในธุรกรรมสำคัญก็คือการลักลอบซื้อขายสารตั้งต้นเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดในพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคำด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการสำคัญครับเรียกว่าการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนั่นเองนะครับตามนโยบายที่รัฐบาลเดินหน้าเด็ดขาดตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดนะครับเอาละเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่ติดตามกันช่วงเวลา 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนมีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆด้วยใครที่ติดตามอยู่สามารถส่งข้อความมาได้นะครับวันนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่เมื่อต้นชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสื่อออนไลน์ใช่นะครับอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของการหลอกลวงทางด้านของออนไลน์เรื่องของสแกมเมอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดครับวันนี้แน่นอนรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับอย่างที่เป็นข้อสังเกตของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องราวของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของแก๊งหลอกลวงทางไซเบอร์ต่างๆวันนี้ครับได้รับเกียรตินะครับจากพันตำรวจโทประวิตรวงเกษมรองผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2และท่านก็เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คด้วยนะครับแน่นอนไทยออนไลน์มีแทบจะทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินอย่างที่นำเรียนตอนต้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรี

0: ครับแด่พระองค์ท่านนะครับวันนี้อยากจะให้ท่านลองได้เกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการก่อนเลยครับ
1: ก็วันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยนะครับเนื่องจากว่าได้รับข่าวการพิพิธภัณฑ์ของหลงที่ยินเนี่ย
0: ได้ยินครับท่านครับ
1: ครับฮัลโหล
0: ได้ยินครับเชิญต่อเลยครับ
1: ฮัลโหลขออนุญาตฮัลโหล
0: ได้ยินครับพูดได้เลยครับท่านครับสงสัยสัญญาณจะหลุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ทีมงานประสานใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้มีการประสานผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวมานะครับก็ขอบคุณข้อมูลต่างๆที่ได้ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายสักนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็โลกออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตไม่ว่าเราจะซื้อของไม่ว่าเราจะโอนเงินการจับจ่ายหรือแม้กระทั่งธุรกรรมทางการเงินต่างๆในปัจจุบันนี้ครับเหล่ามิจฉาชีพก็แฝงตัวมาตอนนี้ท่านกลับมาแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเมื่อกี้นี้ขออภัยนิดนึงสัญญาณหลุดไปนะครับเชิญต่อเลยครับท่านรองครับ
1: ครับก็เกิดเนื่องจากข่าวการพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภานะครับก็แสดงความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนชาวไทยครับก็ขอแสดงความไว้อาลัยแล้วก็การติดในดวงใจตามนิรันดร์ครับ
0: ครับแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดครับนำสู่เรื่องราวที่ได้มีการเกริ่นต้นรายการด้วยเรื่องของเทคโนโลยีโลกออนไลน์ณปัจจุบันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราก็คงต้องมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านธุรกรรมออนไลน์มากมายล่าสุดนี่เห็นบอกว่ามีมิจฉาชีพก็แฝงตัวมาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของสถิติเรื่องคดีออนไลน์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับสถานการณ์การเกิดคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองนะครับสื่อมวลชนเองทั้งสื่อหลักสื่อรองอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ช่วยกันเยอะครับแล้วก็มีทั้งต่างประเทศด้วยนะครับที่กวดการจับกุมแล้วก็ทลายแหล่งเพาะพันธุ์ของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับก็ทำให้สถิติคดีเริ่มลดลงเริ่มดีขึ้นนะจากปัจจุบันจากเมื่อก่อนเนี่ยปี68เนี่ยคดีและสถิติคดีจะเกิดขึ้นประมาณวันละ 1,000 คดีบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายวันละประมาณ 70-80 ล้านบาทนะครับจนปัจจุบันเนี่ยช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาที่รัฐบาลนะครับได้ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่เอาจริงเอาจังนะครับก็สถิติเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ 20-40 ล้านบาทนะครับส่วนปริมาณคดีก็ต่ำกว่าพันครับประมาณ 7-800 คดีแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเราก็ยังเร่งรัดในการทำให้คดีจำนวนคดีลดลงครับแล้วก็เร่งปราบปรามพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ
0: ครับณปัจจุบันนี้ถามถึงรูปแบบกันบ้างดีกว่ารูปแบบณเวลานี้ปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ที่พบมากๆในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะมาในรูปแบบไหนครับแก๊งมิจฉาชีพครับ
1: จริงๆก็ยังใช้ในรูปแบบเดิมๆนะครับเหมือนทุกครั้งเลยก็คือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมในประเทศไทยนะครับก็มาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok LINE ก็จะมาช่องทางนี้เพราะเป็นช่องทางสื่อออนไลน์ที่นิยมในประเทศไทยอยู่แล้วครับ
0: แล้วมิจฉาชีพเนี่ยเขามักจะใช้กลยุทธ์ในการที่จะแบบล่อให้เหยื่อบางทีแล้วเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายที่สุดเนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรบ้างครับ
1: กลยุทธ์เนี่ยจริงๆไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับก็ยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆก็คือในการแสดงตัวตนเป็นคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือเอกชนหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นบุคคลที่ประชาชนเนี่ยรู้จักโดยแอปอ้างเป็นคนนั้นนะครับโดยการสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาแล้วก็สวมรอยเป็นคนคนนั้นหรือเป็นร้านค้านั้นนั้นหรือเป็นเพจที่พักนั้นนั้นครับแล้วก็หลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ
0: สวมรอยมาทำให้เขาหลงเชื่อดังนั้นแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของการป้องกันนะครับเตือนกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการป้องกันก่อนที่เหตุมันจะเกิดความเสียหายอยากให้ท่านรองแนะนำวิธีการในการป้องกันตนเองกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับ
1: จริงๆเนี่ยทั้งทางรัฐบาลเองนะครับทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยและทุกภาคส่วนเลยช่วยกันอย่างเต็มที่เลยครับในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยป้องกันตนเองได้แต่ด้วยมิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีการเยอะมากเลยนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละ
0: คร
1: ับ ดังนั้นจริงๆต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจตัวเองก่อนว่าอย่าไปหลง

0: อะไรง่ายๆบนโลกออนไลน์ครับให้อนุมานไว้ก่อนเลยว่าปลอมแล้วค่อยเช็คว่านั่นเป็นของจริงแล้วค่อยเชื่อครับไม่ใช่ว่าอนุมานว่าเป็นของจริงก่อนแล้วมันจะไม่ได้เช็ค
1: ให้เอ๊ะไว้ก่อนว่าเอ๊ะหลอกเราหรือเปล่าอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเช็คถูกไหมครับอันนี้วิธีการ
0: ใช่ครับใช่ครับให้เอ๊ะก่อนเลยฮะอย่าเพิ่งเชื่ออ
1: ย่าเพิ่งเชื่อเพราะบางคนเชื่อก่อนพอไปเอ๊ะที่หลังสายไปซะแล้ว
0: ตายไปแล้ว
1: หลอดมันต่างๆเห็นบอกล่าสุดนี่ทางตำรวจไซเบอร์เองก็ไม่หยุดนิ่งจริงๆในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาอีกด้วยเห็นบอกว่าชื่อไซเบอร์เช็คตรงนี้เป็นยังไงครับที่มาที่ไปของไซเบอร์เช็คครับ
0: ก็เนื่องจากไม่มียังไม่มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดนะครับที่รับรีพอร์ตหรือลงทะเบียนสื่อสังคมออนไลน์นะครับในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ประชาชนเราก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คขึ้นมานะครับเพื่อในการใช้ในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารด้วยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ากำลังติดต่อสื่อสารกับใครอยู่รวมถึงแจ้งเตือนด้วยหากเป็นมิจฉาชีพครับ
1: ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่วันนี้อยากจะรู้วิธีการใช้งานของแอปพลิเคชัน Cyber Check ของท่านแล้วล่ะวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรสามารถที่จะดาวน์โหลดยังไงได้บ้างครับ
0: ก็สำหรับแอปพลิเคชัน Cyber Check นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS ก็คือเครื่อง Android กับเครื่อง Apple นะครับ iPhone นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วใช้งานได้ฟรีนะครับส่วนด้วยหลักการเนี่ยแอปเนี่ยทำงานในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ครับเราต้องดูว่าแอคเคาท์นั้นอ่ะเป็นแอคเคาท์จริงไหม
1: ครับ
0: แค่นั้นเองครับแล้วเราก็จะแจ้งเตือนว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเราจะมีการรีพอร์ตไว้ในแอปอยู่แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับ
1: อ๋อเพราะรู้เลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกแน่ๆเราก็จะมีการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับเห็นทราบมาด้วยว่าทางแอปพลิเคชัน Cyber Check เนี่ยก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เป็นรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่าน
0: คือข้อมูลของเรานะครับอัปเดตทุกวันครับเนื่องจากว่าเรารับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าประชาชนจะแจ้งความมาผ่านสายด่วน141นะครับของศูนย์ AOC ที่ควบคุมและสั่งการโดยกระทรวง DE
1: นะครับ
0: แล้วก็ระบบสายผลิตออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รับแจ้งความออนไลน์สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกจะใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถแจ้งความผ่านเว็บไซต์ได้เราก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มารีพอร์ตผ่านแอปนะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนก่อนแต่ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างนี้ก่อนว่ามิจฉาชีพเมื่อมีการถูกแจ้งความหรือมีการรีพอร์ตมาแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงอยากชวนคนดีครับเพราะว่าแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนสื่อสังคมออนไลน์ให้กับคนดีๆด้วยนะครับโดยเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปองค์กรร้านค้าที่ทำการที่ทำมาหากินบนโลกออนไลน์มาลงทะเบียนกับเราได้ด้วยครับ
1: ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยเห็นทราบข่าวมาด้วยว่าล่าสุดทางแอปพลิเคชัน Cyber Check เนี่ยคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับท่านลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
0: เมื่อจริงๆเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของประจำปี2568ครับก็แอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คเนี่ยได้ส่งไปประกวดนะครับในนามของตำรวจไซเบอร์นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประเภทองค์กรไม่องค์กรภาครัฐและก็องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรครับ
1: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านของตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับในอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยทั้งข่าวปลอมทั้งข่าวเฟคนิวนะครับสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกแยกมากมายระบาดอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ฟังซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างครับท่านรองครับ
0: จริงๆหลักการเฟซบุ๊กหรือหลักการหลอกลวงบนโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับก็คือผ่านแอคเคาท์ใดแอคเคาท์หนึ่งมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบแอคเคาท์นั้นก่อนนะครับว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนถ้าไม่มั่นใจก็ลองตรวจสอบกับแอปธนาคารก่อนได้เพราะเรามีพอร์ตเรื่องนี้เหมือนกันครับจะได้รู้ว่าเป็นของจริงไหมแล้วถ้าเป็นของจริงเนี่ยค่อยเชื่อหรือว่าดำเนินการอะไรต่อ
1: นี่วิธีการเช็คเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ประโยชน์แล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพด้วยช่วงท้ายแล้วครับอยากให้ท่านลองฝากกับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยอันตรายของทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมารวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check กันด้วยครับท่านครับ
0: จริงๆบนโลกออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแต่ว่าเราบนโลกออนไลน์เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ย เวลาเห็นสื่อออนไลน์หรือข่าวต่างๆอะไรบนโลกออนไลน์เนี่ยให้เอะไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถถ้าตรวจสอบไม่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คเนี่ยซึ่งเรามีให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS เนี่ยไปลองใช้ดู
1: ครับ
0: ลองตรวจสอบดูก่อนนะครับเพราะว่าวิชาชีพครับมันเข้าหาคนไทยผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนดีๆนะครับที่มีสื่อสังคมออนไลน์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มักถูกวิชาชีพจะเอาไปแอบอ้างหรือเอาไปใช้งานหลอกลวงประชาชนนะครับสามารถนำแอคเคาท์สื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองนะครับรวมถึงบัญชีธนาคารเนี่ยมาลงทะเบียนกับเราได้ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการติดต่อสื่อสารในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงช่วยสอนคนไทยด้วยครับว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คนะครับแล้วทุกคนจะรู้ครับว่าการวิชาชีพง่ายนิดเดียว
1: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพันตำรวจโทประวิตรวงเกษมนะครับรองผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2นะครับแล้วก็เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คด้วยกราบขอบพระคุณท่านครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ง่ายๆเลยทีเดียวเชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าจากที่ข้อมูลต่างๆหลายๆคนครับต้องบอกว่าเดือดร้อนนะครับจากเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพพวกที่แฝงเนื้อแฝงตัวมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนต่างๆรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์นะครับซึ่งมีมาหลากหลายเหลือเกินครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โอ้โหเรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ต้องบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยกับแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คด้วยลองดูครับเอาละข้อความต่างๆที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ดังนั้นของTikTok ก็ยังคงออนไลน์กันอยู่แล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปนะครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมครับอย่างที่นำเรียนกันก็ได้มีการเตรียมเรื่องของความพร้อมนะครับเรื่องของภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีโดยทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับได้มีการเปิดเผยตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนซึ่งนำความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ12มิถุนายน2569เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเตรียมการและก็การจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติโดยศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาและประสานงานกับสำนักพระราชวังอย่างใกล้ชิดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยของประชาชน การจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องทั้งนี้ครับภารกิจดังกล่าวก็จะเป็นไปตามที่รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อไปนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการรวบรวมจัดทำและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่างๆทั้งภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการศิลปะการแสดงสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมประสานความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านนักเรียนนักศึกษาเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายความอาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักพระราชวังและก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนนะครับทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความเคารพความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามผ่านทางรายการด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความต่างๆได้ทยอยส่งเข้ามานะครับโดยทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกรัฐบาลได้มีการประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา15วันและก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมครับก็จะได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดและก็เครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อดำเนินภารกิจกิจกรรมงานพิธีต่างๆนะครับของรัฐให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและงานประเพณีของประชาชนในส่วนภูมิภาครวมถึงประเพณีนิยมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นตามวิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้นยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยขอให้พิจารณาปรับรูปแบบของกิจกรรมครับให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายอย่างสุภาพการยืนสงบนิ่งการถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณก่อนเริ่มกิจกรรมตามความเหมาะสมตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของกาลเทศะและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับส่งเข้ามาทางด้านของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าครับได้มีการเตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมครับโดยกรมเจ้าท่าก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับเป็นเรือตรวจการนะครับเพื่อให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังครับโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและก็ที่ท่าเรือวัดระฆังนำส่งที่ท่าเรือท่าช้างนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนายนครับไปจนถึงวันที่27มิถุนายน2569นะครับโดยร่นตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาจนกว่าจะเสร็จภารกิจนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความก็มีส่งเข้ามามากมายนะครับจากทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการแจ้งเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังครับโดยนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 นาทีวันที่11มิถุนายน2569ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหมายกำหนดการเคลื่อนพระศพในวันที่13มิถุนายน2569ครับเวลา 15:30 นาทีเสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเตรียมการเคลื่อนพระศพเวลา 17:00 นพระราชทานน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทั้งนี้ครับมีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนนะครับเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับโดยเส้นทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นครับเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านจากนั้นครับเมื่อถึงแยก3ย่านจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ไปสู่ถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นครับเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางครับนี่คือเส้นทางสำคัญนะครับในการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ได้มีการส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับไปดูหนึ่งเรื่องราวสำคัญด้วยนะครับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับล่าสุดแต่ด้านของนายเจเสศไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านได้ลงพื้นที่มีการติดตามนะครับการอพยพประชาชนแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณผู้ฟังครับในระดับหมู่บ้านและก็ระดับชุมชนณศาลาประชาคมหมู่1ที่บ้านวังขอนตำบลปากกลอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพร้อมทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการฝึกอพยพประชาชนในครั้งนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการจำลองกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยในแม่น้ำป่าสักแล้วก็ลำน้ำสาขาล้นตลิ่งกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมโดยเตรียมเรื่องของการอพยพประชาชนครับจำนวน100คนแล้วก็มีกลุ่มเปราะบาง50คนครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเนินสว่างแล้วก็มีการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นการช่วยเหลือนะครับด้านต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเรื่องของการบริหารจัดการเหตุการณ์การบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับกรณีเกิดเหตุต่างๆรับมือกับสาธารณภัยเชิงรุกครับเพื่อมุ่งเสริมศักยภาพชุมชนและก็หน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเริ่มต้น การดูแลประชาชนนะครับแล้วก็ลดความสูญเสียรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าห่วงเวลาดังกล่าวครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเวลาที่มีฝนนะครับฝนตกลงมามากมายหนักหนาสาหัสเหลือเกินหลายคนประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ยเดือดร้อนมากมายนะครับดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมเรื่องนี้กันด้วยไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปในพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะครับจากเพชรบูรณ์ที่มีการเตรียมเรื่องของการรับมือกับฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่มาที่จังหวัดราชบุรีครับแน่นอนก็เป็นเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีล่าสุดครับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลงพื้นที่นะครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็แน่นอนถ้าไปดำเนินสะดวกถ้าไปราชบุรีก็ต้องไปเยี่ยมนะครับไปดูการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ครับเป็นการติดตามโครงการเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็รับฟังสถานการณ์การผลิตการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีนายสุวิชชาตินวมเพชรนายอำเภอดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็มีนายจารุวัฒน์หงสุพังพันธ์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทก็ให้การต้อนรับนะครับทางด้านของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมเรื่องของนิทรรศการมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำดูแลเก็บเกี่ยวการคัดคุณภาพนะครับการแปลรูปการคัดบรรจุเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งประเทศจีนทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งแคนาดาแล้วก็ยุโรปการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรพร้อมกับการนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในการส่งเสริมมาตรฐานทั้งการผลิตคุณผู้ฟังครับทั้งการจัดจำหน่ายหลังเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและก็ผู้ค้าตลอดจนถึงการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและก็การสนับสนุนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ครับในการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพมีการมอบต้นพันธุ์กล้าไม้นะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็มีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมะพร้าวน้ำหอมที่ล้นตลาดรวมถึงราคาผลผลิตที่ตกต่ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเรื่องของการพยุงราคาประกันราคาที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตให้แบบครบวงจรนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้มั่นคงแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับแน่นอนครับแน่นอนเดินหน้ากันต่อคุณผู้ฟังครับเรื่องของหนึ่งเรื่องนะครับที่เราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นดนตรีกับถนนดนตรีครับเรื่องของ78ปีหงาคาราวานด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำคุณผู้ฟังไปติดตามรายละเอียดของคอนเสิร์ตกับถนนดนตรีไลฟ์ครับเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 18นาฬิกากับ49นาทีครับเมื่อกี้นี้ฟังถนนดนตรีนะครับแน่นอนเชื่อว่าหลายคนก็เตรียมตัวนะครับที่จะมาร่วมกันนะครับ78ปีหงาคาราวานจุดพักนักเดินทางครับพร้อมด้วยวงคาราวาน้อย ดวงดาวเดียวดายนะครับเรามาเจอกันคุณผู้ฟังครับแน่นอนที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับย้ำกันนิดนึงนะครับเรื่องของวันและเวลาครับศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปย้ำกันนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะเข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ต้องบอกว่ามีการลงทะเบียนกันไปแล้วล่ะนะครับก็ต้องบอกเต็มแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของพี่พินโยครับก็มาประสานบอกว่าไม่ต้องกังวลมาได้เลยนะครับมีการ walk in เข้ามาได้นะครับเน้นย้ำกันงานนี้ชมฟรีคุณผู้ฟังครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาได้เลยย้ำกันกากบาทไว้ในปฏิทินวันที่26มิถุนายนนะครับเวลา 18:00 นก็แนะนำครับก็เดินทางมาก่อนหน้านั้นสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆนะครับร่วมกันที่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็ที่สถานีของเรานี่แหละนะครับคุณผู้ฟังห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนั่นเองนะครับแนะนำได้เลยมากันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ศุกร์ที่26มิถุนายนครับนี่คือ78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนว่ามีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับขออนุญาตดูข้อความสักนิดหนึ่งนะครับมีจากคุณสุปรีรัตน์ที่เมืองแพร่นะครับส่งมาพี่ติมคลองเตยนะครับคุณสกาวรัตน์สวัสดีครับนี่จากสิงห์บุรีด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับร่วมกันคุณพยอมนาคน้อยคุณจันทิวาลือชาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณอเนกพริกไทยคุณประยงนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ในเวลานี้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งข้อความมาเพิ่มเติมหรือว่าจะร่วมกันพูดคุยผ่านทางรายการได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนมีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับตอนนี้มีการแจ้งมาเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันในส่วนของหลายพื้นที่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีแจ้งมาว่าฝนก็ยังคงตกหนักอยู่อย่างเช่นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่อยากให้สวทของเราประสานงานหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆก็ส่งเข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับเข้าไปดูในเพจต่างๆเนี่ยก็บอกว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่นะครับส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับแน่นอนส่งเข้ามาเอาล่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มีข้อความนิดนึงครับทางด้านของตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยนะครับถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับทางด้านของถ้อยคำต่างๆนะครับก็มีเพจของ NBT นะครับได้ลงเอาไว้เผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่จะได้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเช่นเสด็จสู่แดนสวงนะครับไทยทั้งปวงน้องสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ลงไว้นะครับแล้วก็มีสถิตในปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับมีทั้งสถิตในไทยนะครับสถิตในใจไทยนิรันดร์ก็ส่งเข้ามานะครับน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นของไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้อความบอกว่าของประสบกรณิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์นะครับแล้วก็ส่งมาบอกว่าน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์นะครับมีพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ด้วยสถิตกลางปวงประชานะครับสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับหลายๆท่านเลยติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความที่ส่งเข้ามามีคุณผู้ฟังรายการอยู่แล้วก็มีหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้ ส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนำคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงท้ายๆนะครับทางด้านของทีมมหาดไทยก็ได้มีการจัดประชุมครับเตรียมจัดกิจกรรมเรื่องของคนไทยคลองเปรมน้ำสายเดียวกันนะครับเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาครับแน่นอนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเข้าประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมกรุงศรีอยุธยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่ประชุมครับก็ได้มีการประสานข้อมูลนะครับแนวทางในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมกรุงศรีอยุธยาครับแน่นอนกิจกรรมดังกล่าวนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ครับณบริเวณคลองเปรมประชากรครับในพื้นที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีทั้งพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลถวายสังฆทานนะครับพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับถวายเป็นพระราชกุศลและก็การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีการเปิดจุดบริการให้กับประชาชนด้วยนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้ครับวันที่12มิถุนายน2569ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับที่กำลังรับฟังแล้วก็รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์ของเราด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้บอลต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองโครงความเศร้าสูงกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิปคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14-20มิถุนายนนี้ทางการอียิปต์เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อเวลา 10:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติ
2: พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณอุปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไป
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างดีที่สุดและให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเพียงเรื่องเดียวคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในริมวิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามที่มีการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมรวมทั้งได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ภารกิจสำคัญและพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
4: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามา ร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
3: นายรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะว่าทุกคนมีความเศร้าโศกแต่เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีและจะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในช่วงของการไว้ทุกข์ส่วนการจัดการรื่นเริงต่างๆยังสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมผลิตนาฏเหมือนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มตั้งแต่วันนี้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติน
5: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติหลังจากทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีดังนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
6: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
5: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการดังนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้าทูลละอองพระบาทของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความว่าวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงเดินทางร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
7: ในช่วงค่ำวันนี้ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆยังคงทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งนางสาวเฉลิมศรีบุญยทัศนีประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยความว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้เฝ้าติดตามพระอาการประชวนด้วยความห่วงใยและตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเสมอมาทันทีที่ทราบประกาศจากสำนักพระราชวังจึงรีบเดินทางมาด้วยความอาลัยและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
8: ที่ประทับใจมากก็คือภารกิจของท่านคือเพื่อนพึ่งยายามยากที่ท่านก็ช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ประชาชนที่เดือดร้อนค่ะเราก็บอกว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่เลยจนถึงพรุ่งนี้เช้า
7: ด้านนางธนพรกาญจนราชประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณว่านับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะทำใจเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสุกัญญิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเปลี่ยนด้วยพระเมตตาร
9: ู้สึกเสียใจค่ะเสียใจมากค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยอ่ะแล้วก็ท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนท่านช่วยน้ำท่วมช่วยประชาชนที่แบบว่าเดือดร้อนนะคะโดยที่แบบว่าพระองค์ท่านลงพื้นที่เองด้วยคือเราก็ตามเสด็จพระองค์ท่านด้วยเวลาท่านเสด็จไปวัดไปอะไรต่ออะไรก็เห็นแล้วคือท่านเป็นกันเองท่านทักทายท่านห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะแบบว่าเด็กแล้วก็คนเฒ่าอะค่ะ
7: ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีชวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้โดยตลอดทั้งวันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในโถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ดลภาสุขรัสมบัติรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง
10: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงคาดการว่าช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนจังหวัดเสี่ยงทั้งหมดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงประชาชนจำนวนมากออกไปซื้อสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
11: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เขตจตุจักรช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจินตนาจิตติวุฒิประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าเดินทางซึ่งเป็นรายจ่ายหลักในชีวิตประจำวันจึงอยากให้ภาครัฐดำเนินโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน
12: ดีสำหรับประชาชนส่วนรวมทั้งการใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆนั่นนะส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ย
11: ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,466 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 14,785 ล้านบาทและประชาชนจ่ายเอง 16,81 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 24,392,288 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 1,763,581 รายซึ่งมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 981,322 ร้านค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการ Hug the Earth ชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมสินค้าและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนางรังสินีประกิตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.สนับสนุนความร่วมมือโครงการ Hug the Earth ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวโดยปัจจุบันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45

0: จัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แล้วกว่า 12.5 ล้านไร่ครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายกว่า 1.2 ล้านรายนอกจากช่วยสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยรับประกอบอาชีพแล้วยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงมาตรฐานการผลิตการส่งออกและบริการพื้นฐานของรัฐได้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าต่อยอดแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ค้างคามานานกว่า65ปีคาดว่าจะช่วยประชาชนได้อีกกว่า 200,000 รายทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนรัฐนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านคว้าโอกาสที่มีอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลอียิปต์จะยังคงดำเนินความพยายามอย่างจริงจังไม่ย่อท้อและจริงใจในการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดฟู่โถทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามจับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชาและยับยั้งไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด4รายประกอบด้วยชาวจีน1รายและชาวเวียดนาม3รายนอกจากนี้ยังตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย10เครื่องรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอีกหลายร้อยเครื่องกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าการบุกตรวจค้นในครั้งนี้สามารถยับยั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ซึ่งใกล้จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและยังช่วยปกป้องความมั่นคงของชาติรวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนคร

0: รพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 19:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรมสี่ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมาหน้าพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้หลาวยนต์และบ่วงแร้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัศน์ลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพรบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไซมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อารมณ์แล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาบมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่น จอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไร ในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมปุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามประงมด้วยเสียงผงมีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมย์เช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชเพราะวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพย์นี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพย์อยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพรามการรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าโสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกคอวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งผมผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมโสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือโสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างโสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับโสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรวดสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไง พญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมมะวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมมะวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑต้นหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะต้นมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปฏิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า จึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนอาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วจึงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากยากที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทากล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถัมภ์ท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้ จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงบอกว่าท่านอลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรานกระซิบบอกพราหมณ์อลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองสีสันแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียงเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตต์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกกระทำเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วพราหมณ์อลัมพายใช้ทั้งยาทั้งมนต์ป้องกันตัวเองจับหางพระภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่าง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีทีมชาติเกาหลีใต้พลิกแซงเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก2-1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณะวงธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในวันเดียวกันนี้เวลา 17:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริให้ปรับรูปแบบกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระดำริเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่ประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลว่าด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้การกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวันกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา โดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณี
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่สำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเตรียมการและจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรตินั้นจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการจัดพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การ5ศาสนาการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมแสดงความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังเตรียมการรวบรวมจัดทำและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติในรูปแบบต่างๆทั้งภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการศิลปะการแสดงและสื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมประสานความร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรทั่วประเทศพร้อมใจจัดพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภาคริสตจักรในประเทศไทยออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์แจ้งถึงคริสตจักรภาคคริสตจักรท้องถิ่นหมวดคริสเตียนศาลาธรรมหน่วยงานและสถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ดำเนินการจัดนมัสการพระเจ้าหรืออธิษฐานถวายต่อพระเจ้าเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปแต่งกายไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเผยแพร่พระกรณียกิจบนเว็บไซต์ของคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันและปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรหน่วยงานหรือสถาบันให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการไว้ทุกข์โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของราชการเป็นหลักวัดคาทอลิกทั่วประเทศสวดภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาร์บิชอฟฟรังซิสเวียวีระอาพรรัตน์ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคริสตจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการฟอกเงินของรัฐบาลในรอบ2ปีสามารถยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิดแล้วกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมเร่งคืนเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนำแถลงผลการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินและการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยในรอบ2ปีที่ผ่านมาปปง.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการกวาดล้างและยึดอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องรวมมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทสำหรับคดีสำคัญที่มีการแถลงในครั้งนี้คือคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติของนางสาวแตงไทยกับพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งนายยิมเลียและนายเบนสมิธโดยศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการในคดีนี้คดีเดียวสูงกว่า 2,288 ล้านบาทโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเงินที่ปปง.ยึดอายัดไว้คืนให้กับตัวแทนผู้เสียหายตามคำสั่งศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการนำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายและกำลังเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางทำผิดพร้อมขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้เข้มงวดในการตรวจสอบและรายงานบัญชีเงินฝากที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือบัญชีม้าต่อปปง.เพื่อทำการตรวจสอบและระงับยับยั้งความเสียหายในทันที
4: เดี๋ยวนี้เวลาเราจะมาป้องกันเรื่องการ money laundering หรือว่าการทำร่วมกับการเงินที่มันถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ของเราทุกแห่งด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมได้อยู่เฉยถ้ามีเงินเข้ามา50ล้านบาทผ่านต่อให้เป็นเช็คด้วยนะครับธนาคารทุกธนาคารรีพอร์ตแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของการเป็น PEPPolitical exposed person ด้วยนะครับหรือว่าถ้าบุคคลทั่วไปอย่างดูดีมีเงิน 8,000 ล้านแบบนี้เนี่ยนะครับไม่รอดหรอกครับน้องไม่ต้องให้ทอมร้องทอมไรอะไรมาเขียนแล้วครับเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมันมีกระบวนการมีขั้นตอนที่ดำเนินการโดยธนาคารและปปง.อยู่แล้วครับผม
3: สำหรับผู้เสียหายในคดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติกลุ่มดังกล่าวทางปปง.อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชยคืนตามสัดส่วนความเสียหายได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของปปง.ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนร่วมขับเคลื่อนระบบดิจิทัลยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างสำนักงานปปท.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGAโดยนายพระดอนกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรับและให้สินบน ทั้งนี้สำนักงานปปท.และ DJA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนำไปสู่การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกชูเรดการ์ดใบแดงแสดงพลังยุติการใช้แรงงานเด็กควบคู่การคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มเยาวชนร่วมการแสดงชูใบแดงหรือเรดการ์ดเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัญหายังไม่หมดไปเนื่องจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของครอบครัวรายได้น้อยและภาคเกษตรกรรมที่อาจทำให้เด็กต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรกระทรวงแรงงานจึงมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพสำหรับมาตรการเชิงรุกในปีนี้กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการทำงานช่วงปิดภาคเรียนรองรับเยาวชนมากกว่า 10,000 อัตราพร้อมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานโดยเด็ดขาดและต้องกำกับดูแลการจ้างงานเยาวชนกลุ่มอายุ 15-17 ปีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ออกแถลงการประท้วงต่อกรณีที่รัฐบาลจีนตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายกิลเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์จากการที่นายเตโอโดโรกล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์โดยทางการฟิลิปปินส์มองว่าการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนทวีความตึงเครียดขึ้นขณะเดียวกันนายเตโอโดโรให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์จากการรุกรานของจีนทางนี้นายกิลเบอร์โตเตโอโดโรเป็นหนึ่งในผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างเปิดเผยมากที่สุดโดยมุ่งเป้าไปที่การกระทำของจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมของกลุ่มตอลิบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานใช้กำลังปราบปรามกลุ่มสตรีชาวอัฟกันที่ออกมาชุมนุมประท้วงในเมืองเฮรัตเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านมาตรการแต่งกายที่เข้มงวดตามข้อกำหนดของรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บมากกว่า20รายด้านองค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือ MSF เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจศีลธรรมจับกุมตัวชาวสตรีชาวอัฟกันรายหนึ่งที่ทำงานให้กับ MSF ที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเฮรัตเนื่องจากไม่ปฏิบัติการตามมาตรการแต่งกายของรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: นเองซินเจียงอุยกูซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนเผชิญกับอุทกภัยครั้งแรกของปีนี้เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่าเหตุอุทกภัยรุนแรงในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจะทำลายถนนทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านภัยพิบัติอย่างร้ายแรงดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามคำเตือนของทางการอย่างใกล้ชิดปรับแผนการเดินทางและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A นัดแรกทีมชาติเกาหลีใต้พลิกกลับมาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1เกมนี้เช็คขึ้นนำไปก่อนจากลาริสลาฟเพรชชี่ในนาทีที่59จากนั้นทับโสมขาวมาได้ประตูตีเสมอจากวังอินบอมในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่80จากโอฮยอนยูประเดิม3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปเกาหลีใต้จะพบกับเม็กซิโกขณะที่เช็กจะพบกับแอฟริกาใต้ในวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกในคืนนี้มีแข่งขัน1คู่โดยเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่วาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นได้ถอนตัวออกจากทีมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและได้เรียกยูโตะมาชิโนะดาวยิงจากโบรุเซียมึงเช่นกลัดบากเข้ามาแทนล่าสุดเอนโดได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วโดยยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้และจะเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพซามูไรบลูถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนและตูนิเซียโดยจะลงประเดิมสนามนัดแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าได้เรียกตัวมาร์กอสเซเนซี่กองหลังคนใหม่ของท็อตเทนฮอตสเปอร์เข้ามาแทนที่เลโอนาร์โดบาเลดี้กองกลางจากโอลิมปิกมักเซยที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนต้องถอนตัวไปสำหรับฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม J ร่วมกับแอลจีเรียออสเตรียและจอร์แดนโดยจะประเดิมสนามเกมแรกพบกับแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่น2026รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทยเอาชนะหวงหยูซุนมือ31ของโลกจากไต้หวัน2เกมรวด 21-15 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกเอาชนะชาญยิงชัดกับอึ้งซื่อเหยาจากฮ่องกง2-0เกม 21-15 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยมือ7ของโลกจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งในรอบแรกและรอบ3เป็นการแข่งขันประเภทโฟซัมส่วนรอบ2และรอบสุดท้ายเป็นประเภทโฟบอลและนับคะแนนแบบสโตรกเพย์ทีมใดทำสกอร์ดีที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครองผลปรากฏว่าคู่ของโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำสกอร์อีเวนพา70อยู่ในอันดับ16ร่วมเท่ากับเนลลี่คอร์ด้าโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันส่วนผู้นำมี3คู่นิโคบรอสเอสตรุปจากเดนมาร์กคู่กับเอมมาไดรเบิร์กจากสกอตแลนด์มิเชลจางจากจีนจับคู่กับคาร์มิวบอยจากสหรัฐอเมริกาและไฮรานาวีดจากออสเตรเลียจับคู่กับกูลินคอจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสกอร์3อันเดอร์พาร์67เท่ากันพลเอกชาญชัยยศสุนทรเลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

0: Youth Sport Leader Training Camp 2026เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นนักกีฬาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสาระที่แท้จริงของการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมรวมถึงให้เยาวชนได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคุณค่าของกีฬาคุณค่าของโอลิมปิกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่ต้องการจัดโครงการนี้ให้กับสมาคมกีฬาต่างๆภายในประเทศสำหรับโครงการนี้มีเยาวชนนักกีฬาของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน28คนมีวิทยากรจากสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทยจำนวน20คนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยอีก4คนร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับธรรมพระโรวาทพระกติกธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ลัดทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560
4: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเราใช้สิทธิ์โบสถ์
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชพระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการจัดประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้าด้วยลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติเรื่องราวจะจบลงอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ลูกประกาศดูแข็งแรงปกติดีทุกอย่างใน2วันแรกแต่ทว่าครั้นถึงวันที่3ชายหนุ่มก็มีอย่างต้องใส่หัวอย่างเหนื่อยหนักหัวคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันซากลูกประกาศสีขาวซีดเล็กจ้อยแทบมองไม่เห็นนอนกองจมตะกอนอยู่ก้นกะละมังไม่มีลูกประกาศมีชีวิตเหลือรอดแม้แต่เพียงตัวเดียวเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคร่ำเครียดลูกประกาศอาจร่วงตายได้จากหลายสาเหตุนั่นก็คืออาหารไม่เหมาะสมอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแปรปรวนหรือว่าน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพเน่าเสียชายหนุ่มถอนในใจบอกตัวเองว่าโลกนี้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยง่ายพลาดหกล้มในก้าวแรกไม่ได้หมายความว่าจะลุกขึ้นยืนใหม่และก้าวเดินต่อไปไม่ได้พักประกาศลายธงชาติตัวผู้ตัวเมียไว้ราวสัปดาห์เศษจากนั้นเขาก็จับพวกมันลงเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแตกต่างออกไปตรงที่เขาเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทนกะละมังพลาสติกเหตุเพราะว่ามันเป็นภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าขั้นตอนซ้ำเดิมดำเนินต่อไป7วันต่อมาก็ปล่อยประกาศลงรักถัดอีกวันช่วงข้ามเปิดฝากล่องโฟมส่องลูกปลาประกาศยังไม่ยอมรัดกันบอดว่างเปล่าสีขาวเป็นภาพไม่น่าพอใจเขาตักลูกน้ำที่พอขึ้นเองใส่ลงไปในกล่องโฟมราว10กว่าตัวปิดฝากล่องพอแน่นสนิทแล้วก็เดินเข้าบ้านตกค่ำอีกวันหนึ่งไปส่องดูปลาอีกครั้งวันนี้เขายิ้มออกในฟองวอดปรากฏเม็ดไข่ขาวๆจำนวนไม่น้อยเขารีบช้อนปลาตัวเมียออกจากกะละมังปล่อยปลาตัวผู้ดูแลไข่ต่อไป

ลี่ยนมาใช้อาหารที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับอนุบาลลูกปลากัดนั่นก็คือตัวอ่อนแรกฟ้าของไรทะเลหรือว่าอาทิเมียไข่อาทิเมียราคาแพงเอาเรื่องเป็นเม็ดผงสีออกน้ำตาลอ่อนใช้ช้อนเล็กๆตักไข่อาทิเมียเทลงไปในกรวดพลาสติกซึ่งใส่น้ำเตรียมรอไว้ตักเกลือเม็ดเติมไปสักช้อนจุ่มหัวใส่พ่นออกซิเจนเพิ่มลงในน้ำต่อจากนั้นราว24ชั่วโมงต่อมาอาทิเมียจะฟักเป็นตัวเห็นเป็นจุดสีส้มจางๆนับพันนับหมื่นเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในมวลน้ำเค็มอาทิเมียแรกฟักใช้เลี้ยงลูกปลาได้ดีเยี่ยมชัดเจนเขาเห็นลูกปลากัดอายุ3วันหลังจากฟักเป็นตัวว่ายน้ำฉกงับตัวอ่อนไรทะเลเป็นอาหารท้องของพวกมันป่องพองมองเห็นเป็นสีส้มเพราะอาหารซึ่งอยู่ภายในผ่านไป3วันลูกปลากัดไม่ร่วงตายผ่าน7วันทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีลูกปลากัดจมตายอยู่ก้นบ่อเพาะบ้างแต่ว่าก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นลูกปลากัดอายุได้ราว2สัปดาห์เขาเริ่มตักไรแดงให้พวกมันเป็นอาหารไรแดงพ่อเลี้ยงเองส่วนใหญ่ตัวอวบอ้วนบางส่วนก็ยังเป็นลูกไรเล็กละเอียดเหมาะเป็นอาหารลูกปลาเขาใช้สวิงตาถีกลองเอาเฉพาะไรแดงตัวเล็กให้เหล่าลูกปลาพวกมันไล่ตอดงับอาหารมีชีวิตกันขวักไขว่ชายหนุ่มอมยิ้มกับภาพที่เห็นรอแค่ลูกปลารุ่นนี้เติบโตอีกหน่อยเขาก็จะมีประกาศลายทุนชาติเสนอขายเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเขามองลู่ทางไม่ล่วงหน้ามีกลุ่มในเฟซบุ๊กมากมายเป็นแหล่งปล่อยปลาขายได้บางกลุ่มเป็นกลุ่มประมูลประกาศดูคึกคักมีคนเข้ามาซื้อขายปลาน่าสนุกไม่นานเกินรอเขาจะเป็นพ่อค้าคนใหม่ที่นำประกาศลายทุนชาติแสนสวยเข้าไปขาย

ลูกประกาศลายทุ่งชาติครอบที่สองฟักจากไข่เป็นตัวประเมินด้วยสายตาน่าจะเกินร้อยผ่านสัปดาห์สองสัปดาห์แรกพวกมันร่วงตายบ้างเป็นส่วนน้อยทว่าช่วงใกล้เต็มเดือนลูกปลากัดซึ่งถูกย้ายลงไปในกะละมังใหญ่แล้วพากันตายไปอีกกว่าครึ่งเขาใช้ไฟฉายส่องดูตอนกลางคืนก็พบว่าลูกปลามีบางอย่างคล้ายฝุ่นสีขาวหน้าขยะแขยงเกาะทั่วตัวรีบลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจนรู้ว่าสิ่งที่เล่นงานลูกปลาของเขาอยู่ในขณะนี้เป็นสัตว์ปรสิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งเขารีบหาซื้อยามารักษาอาการลูกปลายังทยอยตายวันละหลายตัวฝุ่นสีขาวน่ารังเกียจลุกลามเกาะตัวลูกปลาทั่วทั้งบ่อให้ยาติดต่อกันหลายวันอาการของลูกปลาจึงดีขึ้นฝุ่นโสมมสีขาวหายไปลูกปลาไม่ร่วงตายก้นบ่ออีกแต่ว่าถึงตอนนั้นเขาก็เหลือลูกปลากัดลายธงชาติอยู่ไม่น่าถึง50ตัวแล้วเขาปลุกปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรลูกปลากัดไม่ตายเปล่าเสียทีเดียวพวกมันมอบประสบการณ์ล้ำค่าให้เขาประกาศครอบต่อๆไปจะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้นแล้วก็ระมัดระวังยิ่งขึ้นและเมื่อเกิดโรคเขาจะรู้แนวทางแก้ไขที่ได้ผลดียิ่งขึ้นเขาเตรียมเอาพ่อแม่ปลาคู่เดิมลงรัดอีกครั้งแล้วส่วนลูกปลาครอบนี้ก็ยังเหลือราวครึ่งร้อยเห็นจะได้ปลากัดลายทุ่งจ้าสีสันสวยงามราว50ตัวแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาคงได้ใบละพันหลายใบอยู่ชายหนุ่มสังเกตพัฒนาการสีสันของลูกปลามาตลอดแต่ละช่วงเวลาตอนยังเล็กพวกมันเนื้อตัวออกขาวใสราวหนึ่งเดือนเริ่มเห็นสีน้ำเงินปรากฏตรงโคนหางตามมาด้วยสีขาวตรงขอบหางด้านในสีบนร่างปลาค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็ไล่ลามกินพื้นที่มากขึ้นทีละน้อยบางตัวเริ่มเห็นแววแล้วว่าสีสันคงสวยงามไม่ผิดพ่อหากแต่ก็มีลูกปลาอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งดูมีสีสันกระดำกระด่างสกปรกเป็นสีน้ำเงินปนดำมอมแมมขณะที่อีกส่วนแทบไม่มีสีสันอันใดเผยพาดบนตัวยังคงขาวใสเป็นส่วนใหญ่แทบไม่ต่างจากตอนยังเล็กแม้ไม่มีโรคไร้ใดๆคุกคามอีกทว่ายังคงมีลูกปลาจมตายก้นบ่อเพิ่มอยู่บ้างบ่อยครั้งพวกมันก็กัดกินกันเองหัวคลอกตัวใหญ่กว่าคาบหางคลอกตัวเล็กคาในปากว่ายไปมาราวกับรื่นเริงกับอาหารจานโปรดลูกปลาตัวใหญ่บางตัวตายเองก่อนถูกพี่น้องคลอกเดียวกันกัดแทะจนท้องโวไม่เหลืออวัยวะภายในให้เห็นแล้วก็มีอยู่บางครั้งที่เขาเห็นเขียดใบบัวตัวเขียวลงไปแหวกว่ายเล่นอยู่กับบ่อลูกปลาเขารีบกำจัดและก็หาอะไรมาปิดปากกะละมังในตอนกลางคืนแต่นั่นก็หลังจากที่ลูกปลาบางส่วนนั้นกลายเป็นอาหารอันโอชาของเจ้านักล่าจอมกระโดดสูงไปแล้ว

ราว2 เดือนผ่านไปเขาแยกลูกปลากัดตัวผู้เกือบทั้งหมดออกไปเลี้ยงเดี่ยวขั้นตอนนี้เรียกกันว่าการฟอร์มปลาการแยกลูกปลาเลี้ยงในภาชนะเพียงตัวเดียวช่วยคลีบเครื่องของมันไม่ถูกตัวอื่นกัดจนแหว่งวิ่นอีกทั้งยังเป็นการสอนให้ปลากัดตัวผู้รู้จักหวงแหนอาณาเขตมันจะพองใส่ตัวอื่นเป็นระยะเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของภาชนะเล็กๆการพองคลีบเครื่องอยู่บ่อยๆช่วยให้กระดงคลีบหางและชายน้ำขยายใหญ่ดูสวยงามมีราคาชายหนุ่มใช้ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้เป็นภาชนะสำหรับฟอร์มปลาเพื่อลดต้นทุนอันไม่จำเป็นไม่มีสิ่งใดที่ชายหนุ่มทำได้มากไปกว่าอดทนรอคอยแล้วก็ดูพัฒนาการด้านสีสันของประกาศลายธงชาติในขวดฟอร์มปลายิ่งผ่านเวลานานเข้าเขายิ่งเริ่มมองเห็นเข้าลางของความล้มเหลวรำไรลูกประกาศวัย3 เดือนมีเพียงนับนิ้วมือได้ที่ดูคล้ายพ่อของมันนอกนั้นเป็นเพียงลูกประกาศสีน้ำเงินกระดำกระด่างลวดลายธงชาติไม่เผยตัวบางตัวไร้ทั้งสีขาวและแดงบางตัวมีสีขาวเป็นหย่อมเล็กๆน่าเกลียดแนวตัวของสีไม่ชัดเจนและก็หยึกหยักไร้ระเบียบรูปทรงมองไม่เป็นธงไตรรงสวยงามอย่างใจเขาได้แต่วาดหวังว่าสีสันของลูกปลากัดส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในท้ายที่สุดผ่าน4 เดือนไปแล้วซึ่งว่ากันว่าสีสันของปลากัดพัฒนาเต็มที่แล้วชายหนุ่มจำเป็นต้องยอมรับกับตัวเองว่าการเพาะพันธุ์ปลากัดลายธงชาติให้ออกมามีสีสันสวยงามตามต้องการนั้นหาใช่ง่ายได้อย่างคิดก่อนหน้านี้เขาเพียงมโนนึกไปเองอย่างคนด้อยประสบการณ์ว่าลูกปลาจะเติบโตมาสวยงามเหมือนพ่อปลาแม่ปลาทั้งหมดนั้นผ้าฟ้องตรงหน้าย้ำยืนยันว่าเขาเสียเวลาไปหลายเดือนโดยได้ประกาศลายธงชาติพอดูได้เพียงไม่กี่ตัวนอกนั้นก็เป็นปลาขี้เหร่ไร้ราคาไม่มีทางขายใครได้พวกนี้ก็คือปลาตกเกรดคัดทิ้งคนเลี้ยงปลากัดส่วนใหญ่จะปล่อยปลาไร้ค่าเหล่านี้ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองให้เอาชีวิตรอดไปตามประสาหรือไม่พวกมันก็ถูกขายเหมาถุงเป็นปลาเหยื่อสำหรับเป็นอาหารของปลาใหญ่อย่างอโรวาน่าปลากัดลายธงชาติพอดูได้ในสายตาของเขามีอยู่ด้วยกันเพียง 5-6 ตัวส่วนที่เหลืออีกหลาย10 ตัวไม่มีประโยชน์จะเลี้ยงต่อไปให้เปลืองอาหารสิ่งที่เขาทำได้ก็คือลุ้นหวังกับลูกปลารุ่นต่อไปหรือว่าจะต้องเจ็บเงินอีกสักส่วนไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คู่ใหม่ปลาคัดทิ้งราว 3-40 ตัวจำเป็นต้องไปเผชิญชะตากรรมของพวกมันต่อไปด้วยตัวของมันเอง

เย็นย่ำวันนั้นชายหนุ่มเทพประกาศลายทุ่งชาติตกเกรดจากขวดฟอร์มลงไปในกระมังพลาสติกใบเล็กใช้สวิงช้อนปลาตัวเมียอีกส่วนในบ่อเลี้ยงลงรวมกันสืบเท้าเดินไปยังบ่อน้ำไม่ห่างจากตัวบ้านบ่อน้ำนี้เคยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งมาก่อนเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วกุ้งราคาตกแล้วก็เลี้ยงยากจนในที่สุดครอบครัวของเขาก็ได้แต่ปล่อยให้บ่อน้ำนี้ลกล้างว่างเปล่าในบ่อแน่นขนาดไปด้วยพงหญ้าน้ำบางชนิดบัวบางสายพันธุ์ซึ่งไม่มีความสวยงามแตกใบรวมตัวอยู่เป็นกลุ่มๆปลาพื้นถิ่นหลายสายพันธุ์ติดมากับน้ำคราวสูบน้ำเข้ายังคงดำรงชีวิตของพวกมันจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ในบ่อน้ำนี้เทประกาศลายธงชาติตกเกรดทั้งตัวผู้ตัวเมียลงตรงชายบ่อสิ่งแรกที่เห็นคือพวกมันลอยตัวนิ่งๆอย่างสับสนกับสภาพแวดล้อมไม่คุ้นเคยทว่าเพียงอึดใจเดียวประกาศคัดทิ้งส่วนใหญ่เริ่มพองครีบกลางเหงือกว่ายรีเข้าหากันจากนั้นก็เริ่มต่อสู้รมรันกันพลวันบ้างจับคู่กัดกันเพียง2ตัวบ้างรวมกลุ่มกัดกันเป็นกลุ่มใหญ่3หรือว่า4ตัวขึ้นไปประกาศตัวผู้บางคู่งับริมฝีปากของกันและกันติดค้างแน่นิ่งราวกับจะยอมคลายเขี้ยวเมื่ออีกฝ่ายดับดิ้นแล้วเท่านั้นแม้แต่ปลาตัวเมียในบ่อรวมซึ่งเคยอยู่ร่วมกันเมื่อถูกปล่อยลงน้ำใหม่ก็กลายเป็นปลาแปลกหน้าว่ายไล่กัดกันลายทุ่งชาติเลอะเทอะดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเหล่านั้นพลั้นพลิ้วอยู่ในผืนน้ำสีหม่น

ายหนุ่มโคลงหัวอย่างเอือมระอาดูแล้วพวกมันหาได้สำเนียกอันใดว่ายามนี้ไม่ได้อยู่ในกะละมังเลี้ยงหรือว่าขวดฟอร์มอันปลอดภัยอีกแล้วและคล้ายพวกมันไม่ได้ถูกใจคิดเอาเสียเลยว่ากว่าจะมีชีวิตรอดจนเติบโตใหญ่เป็นประกาศโตเต็มวัยได้หาที่เรื่องง่ายสักนิดดึกคืนนั้นก่อนเข้านอนชายหนุ่มถือไฟฉายออกไปส่องดูเหล่าประกาศตรงตำแหน่งที่นำพวกมันไปปล่อยทิ้งอีกครั้งประกาศลายธงชาติคัดทิ้งพวกนั้นดูบางตาลงไปมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบางตัวแหวกว่ายหายไปทางอื่นก็เห็นประกาศหลายตัวลอยตายเป็นสีขาวซีดสภาพศพเบ้าแหว่งฉีกขาดบางตัวร่างขาดวิ่นเป็นสองท่อนเดาไม่ออกว่าพวกมันถูกตัวอะไรเล่นงานถึงตายจิงโจ้น้ำกำลังขย่มตัวยึกยักอยู่บนซากปลาพวกนั้นประกาศอีกส่วนที่เหลือพากันนอนเกยในกอหญ้ารกติดตะลิ่งพวกมันคงพยายามหลับไหลให้พ้นผ่านค่ำคืนแปลกหน้าซึ่งเพิ่งเคยพบผ่านในชีวิตทว่ามีประกาศลายธงชาติอีกบางตัวยังคงกางเหงือกพองครีบและก็ว่ายวูบก็ฉกกันพันละวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งที่เครื่องครีบแต่ละส่วนขาดวิ่นเบ้าแหว่งแทบไม่เหลือดีแล้วชายหนุ่มทอดถอนหายใจเปลี่ยนทิศของแสงไฟฉายเพื่อนำทางก้าวกลับเข้าบ้านวงไฟฉายวาดผ่านไปเห็นงูร้ายลายสีน้ำตาลบางตัวโผล่หัวจากผิวน้ำจ้องตอบแสงไฟแววยินเสียงปลาใหญ่นักล่าหุบโผงดังมาจากหย่อมความมืดตรงไหนสักแห่งในบ่อน้ำเสียงกบเขียดกลับร้องระเบงเซ็งแซ่ขึ้นมาอีกครั้งคราขับเคล้าด้วยเสียงนกน้ำหากินกลางคืนบางชนิดซึ่งแผดร้องก้องกังวานฟังประหลาดหูราวกับเสียงกรีดกู่ของปีศาจร้าย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในชื่อตอนว่าปากัดลายธงชาติประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: มหาเถรสมาคมมีมติพิเศษให้วัดทั่วไทยและในต่างแดนจัดพิธีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดโอกาสประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความอาลัยและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้ให้ทุกวัดจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องสักการะตามความเหมาะสมและเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมได้นอกจากนี้ให้ทุกวัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปรวมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสำคัญครบสัตมวาน7วันวรรณราสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันตามกำหนดพระราชพิธีให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
6: นายอันศิษย์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวระดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามถวายความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางรวม10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านถึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของผู้ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมท มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัส

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับข้อเสนอสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันร่างกฎหมายด้านการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและต้นแบบการบริหารจัดการมาช่วยยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายครู4ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพร้อมหารือเกี่ยวกับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมปี2542ที่ไม่สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจได้พิจารณาหลักการและเหตุผลแล้วเสร็จอยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณารายมาตราทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางลดภาระงานครูด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการด้านเอกสารและนำแพลตฟอร์มบริหารจัดการอาหารแบบรวมศูนย์หรือCloud Kitchenมาใช้ตรวจสอบคุณภาพโภชนาการและการขนส่งอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูมีเวลามุ่งเน้นการสอนและดูแลนักเรียนได้มากขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขระดมสมองวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทยองค์การอนามัยโลกฉบับใหม่เน้น4เสาหลักรับมือความท้าทายสุขภาพคาดเปิดตัวฉบับสมบูรณ์ได้ต้นปีหน้าน
4: ายแพทย์สมเรื่องจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกฉบับที่6พุทธศักราช2570ถึง2574โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศสถาบันวิชาการภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอนาคตเบื้องต้นร่างยุทธศาสตร์ฉบับใหม่จะมุ่งเน้น4ด้านสำคัญได้แก่การผลักดันบทบาทความเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยในเวทีโลกการยกระดับสุขภาพและความเหลื่อมล้ำการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติการดื้อยาต้านจุลชีพและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่จะแล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2570เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นหุ้นส่วนและผู้นำด้านสาธารณสุขในระดับสากลต่อไปอรุณมนต์อุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศักยภาพท่าเรือระนองรับฟังข้อเสนอพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกจังหวัด
5: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางทะเลโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำเสนอศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะประตูการค้าสำคัญฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีบทบาทเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกระหว่างประเทศรองรับการขยายตัวภาคการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขณะที่จังหวัดระนองและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมสะท้อนมุมมองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุพลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เขาหกทับชุ่มฉ่ำเลยวันนี้เดินทางมาเข้าห้องส่งฝนตกนะแต่ก็ช่วงตกหนักผ่านไปแล้วฮะช่วงนี้ก็ยังลงเม็ดไปปล่อยนะถนนก็แฉกระมัดระวังกันด้วยนะใครเดินทางในส่วนของเขตดินแดงห้วยขวางนะที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังมีฝนตกอยู่ระมัดระวังกันนะฮะแล้วก็ไข้หวัดก็ยังต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้ครับโรคภัยไข้เจ็บมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะฮะหยกยาก็ใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ถูกต้องสมุนไพรก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนใช้แล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอภัยภูเบศรนะทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเป็นตำรับหรือว่าเป็นตัวเดียวของเราบอกได้เลยว่าเราทำด้วยความตั้งใจให้คนไทยได้มีสมุนไพรดีๆใช้ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยนะฮะของเราปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐานนะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเราจะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนแพทย์แผนไทยประยุกต์คุณหมอปอนคุณหมอธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ปอนนะท่านมาเป็นวิทยากรเดี๋ยวข้าจะถามเรื่องสมุนไพรคืนนี้ถามได้เต็มที่เลยนะเราไปพบอาจารย์ปอนดีกว่าอาจารย์ธีรพลงามน้อยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอ้ปราจีนบุรีฝนตกไหมตอนนี
3: ้โอ้หนักเลยครับเมื่อกี
2: ้ช่วงนี้ฝนชุกหน่อยอ่ะเชิญครับค่ำคืนนี้อาจารย์ปอนเตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญครับ
3: ก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับผมอย่างที่คุณบรรลมว่าเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกมากจริงๆนะครับเรียกได้ว่าผิดฤดูแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังระวังเรื่องหวัดภูมิแพ้เนาะเพราะว่าถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยก็คือภูมิเราตกนะพอภูมิเราตกเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยโรคอะไรเงี้ยได้ง่ายนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มันก็จะนำไปสู่โรคใหญ่ๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องระวังตัวให้ดีนะครับก็ฝนตกก็เข้าร่มนะครับผมหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราไม่รู้เลยว่าช่วงนี้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันมีอะไรผสมผสานเข้าไปในสภาวะชั้นบรรยากาศบ้างเนาะแต่ว่าในข้อเสียก็มีข้อดีอยู่นะครับคุณบรรลมเพราะว่าจะสังเกตว่าพอช่วงนี้ฝนตกเยอะเนี่ยฝุ่นหายครับผมฝุ่นควันมลภาวะอะไรเงี้ยก็คือจะลดลง
2: คือธรรมชาติมันก็ได้มันจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่เป็นผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตครับผม
3: ใช่ครับยังไงก็มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพกันนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะก็เลยไปโปรโมทกันนิดนึงนะครับไหนๆก็คุยกันเรื่องสุขภาพแล้วนะครับผมก็ในเดือนนี้นะครับผมทางอภัยภูเบศรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับผมไปจัดงานอีเวนต์นะฮะชวนคนเมืองมาสร้างเกราะป้องกันสุขภาพนะครับในงาน Thailand Health Care นะครับปี2026นะครับในระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้นะครับผมที่3ย่านมิดทาวน์นะครับชั้น5นะครับผมกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับคุณบรรลม
2: ครับ
3: ก็มีทั้งในเรื่องของการแจกหนังสือนะครับผมบันทึกแห่งแผ่นดินนะครับเขียนโดยพี่ต้อมของเรานะครับผม เภสัชกรหญิงนะครับผมดร.สุภพรปิติพรเนาะแล้วก็มีแจกต้นไม้ด้วยนะครับผมเอาจริงคล้ายงานมหกรรมสมุนไพรมากคุณบรรลงมีแต่คุณคุ้มค่ามีทั้งสินค้าลดราคานะครับมีแจกต้นไม้มีชิมเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ครบมากนะครับผมอันนี้พูดล่วงหน้าเพราะว่าจะได้เตรียมตัวกันไว้นะครับ 25-28 มิถุนายนนี้นะครับอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผม
2: ครับผม
3: ก็วันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องสุขภาพในลักษณะที่มันมีความเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่อยากนำเสนอก็คือรู้รักษาท่านหอมดวงตาของเรานะครับผมแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงดวงตาเนี่ยมันคือหนึ่งในประสาทสัมผัสที่สำคัญมากๆนะครับผมการมองเห็นเนี่ยช่วยทำให้เราแยกแยะวิเคราะห์รวมถึงระวังนะครับผมทำความเข้าใจสิ่งต่างๆนะครับผมเรื่องของดวงตาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพที่เราสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคทางความเสื่อมนะครับผมหรือการติดเชื้อหรือว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาในช่วงที่ช่วงการใช้ชีวิตของเราคนคนหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในประเด็นของเรื่องคล้ายๆกับภาวะการเสื่อมของดวงตานะครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเราเนี่ยประเทศไทยนะครับผมก็ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุนะครับอย่างสมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประชากรหลักเลยนะครับผมคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เราพบในผู้สูงอายุเนี่ยก็คือปัญหาของการมองเห็นการสายตาโรคทางตานะครับโรคทางจักษุนะครับผมก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะจากปัจจัยต่างๆที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องของมลภาวะการใช้สายตาหรือการเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมว่าก่อนที่เขาจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆโรคตาเนี่ยหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเนี่ยมันแฝงมาตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนหรือวัยทำงานแล้วนะครับผม
2: ครับ
3: เพราะว่าเราตอนที่ทำงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยแข็งแรงที่สุดเลยนะครับคุณบรรลมแต่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตเลยว่าเอ้ยฉันเจ็บป่วยอยู่นะเพราะว่าตอนที่เราแข็งแรงเนี่ยรวมถึงเรื่องตาด้วยเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายเราเยอะครับผมพอภูมิคุ้มกันร่างกายเราเยอะเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าเราเจ็บป่วยบางทีก็นั่นแหละทะลุไปตอนสูงอายุแล้วนะครับผมที่จะสื่อก็คือโรคพวกนี้มันอยู่กับเราได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเรื่องของตาเนี่ยก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับผมแต่หลักๆก็คือมันจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นเรื่องของการมองเห็นนะครับผมโรคต้อนะครับผมต้อต่างๆต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับผมหรือว่าความดันเบาหวานขึ้นตาหรือโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ย

0: ียดเยอะนะครับผมเพราะว่าเราจะสังเกตไม่จำเป็นต้องเป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเด็กทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นนะครับผมสมาร์ทโฟนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทีวีนะครับผมและเราเนี่ยพบว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับผมถ้าให้เล็กภาพเวลาเราถามเอ้ยวันนี้ฝนตกทำอะไรดีก็ดูทีวีอยู่บ้านสิหรือรถติดแล้วไฟแดงรอเป็นโอ้โห3-4นาทีดูจอหน่อยสิหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานปัจจุบันมันก็จะมีทั้ง work from home มีทั้งพนักงานออฟฟิศมีการใช้สายตาอยู่ตลอดเวลานะครับการใช้สายตานี่เหมารวมเลยนะทั้งการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอต่างๆหรือการใช้สายตาในการทำงานอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นทำให้ดวงตาเนี่ยเกิดความล้าขึ้นมานะครับผมเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะตาแห้งหรือสายตาสั้นเทียมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับผมคำว่าอายุยังน้อยเนี่ยเราต้องใช้คำว่าอายุยังน้อยเพราะว่าปกติถ้าเรานึกกันง่ายๆคุณบรมเวลาเราพูดถึงสายตามีปัญหามักจะเป็นแบบ50-60ใช่ไหมเลือดเลือดฝ้าปางอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือคำว่าอายุยังน้อยเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนเลยนะครับผมอายุ38 ปีขึ้นไปเนี่ยก็พบความเสี่ยงที่โครงสร้างดวงตาเนี่ยจะมีความเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีปัจจัยที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้การใช้ชีวิตการทำงานหรือการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เกิดโรคตาเรื้อรังนะครับผมหากเกิดขาดการดูแลขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ง่ายขึ้นเขาก็จะมาอันนี้ก็คือมีการไปเจาะลึก4 ปัญหาสายตาของวัยกลางคนนะครับผมของนายแพทย์สมบูรณ์ลุงพรชัยเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนบำบัดและโภชนาการนักกีฬาเขาได้แบ่งปัญหาสายตาของคนวัยกลางคนออกเป็น4 กลุ่มครับผมก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มตาแห้งครับตาแห้งปกติเนี่ยดวงตาของคนเราเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับผมโดยความชุ่มชื้นเนี่ยจะทำให้ดวงตาเราเนี่ยเขาเรียกง่ายๆว่าพอตามันชุ่มชื้นมันก็จะสบายตาเนาะแล้วก็จะทำให้ในเรื่องของการมองเห็นหรือว่าการใช้งานอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้ยากลงยากน้อยลงนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อาการตาแห้งเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงครับจะมีอาการระคายเคืองตาครับแสบตารู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายในตามันจะเหมือนกับสักๆที่ตาถ้ามากๆเนี่ยตาจะแดงแล้วก็อาจจะมีน้ำตาไหลอีกที่เกิดจากอาการระคายเคืองการที่น้ำตาไหลเนี่ยไม่ได้แปลว่าตามีความชุ่มชื้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะมันมีการระคายเคืองขึ้นมาอยู่ดีน้ำตาไหลเนี่ยไม่ค่อยปกตินะครับผมทีนี้ปัญหาเนี้ยเราพบได้ในไหนบ้างเนาะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะพบมักจะพบในหญิงวัย40 ปีขึ้นไปนะครับหรือวัยใกล้หมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยจะเริ่มลดลงและไม่สมดุลอาจจะทำให้ต่อมผลิตน้ำตาเนี่ยเสื่อมถอยนะครับผมแล้วก็อาจจะเกิดจากภาวะเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทำให้ฮอร์โมนที่เพิ่มความเครียดในร่างกายคอร์ติซอลอะดรีนาลีนหลั่งออกมานะครับทำให้มันรบกวนเรื่องของฮอร์โมนมากขึ้น

0: ามารถแก้ไขได้หรือไม่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นปัญหาเชิงลึกที่เราจะต้องดูกันต่อไปในแต่ละคนนะครับเมื่อกี้ตาแห้งนะครับ
1: ครับ
0: ตาผ้ามัวนะครับผมตาผ้ามัวเนี่ยคล้ายกับตาแห้งแต่ว่าไม่ใช่ตาผ้ามัวเนี่ยจะเป็นมุมมองการมองเห็นถ้าบอกว่าตาแห้งเนี่ยมันเป็นที่ผิวดวงตาเลยดวงตามันแห้งแต่ถ้าบอกว่าตาผ้ามัวเนี่ยคือการมองเห็นแย่ลงครับผมมองภาพเบลอนะครับไม่คมชัดต้องเพ่งมองและมีอาการล้าหรือปวดรอบดวงตาเนี่ยปวดรอบดวงตาก็คือเหมือนคำว่าปวดกระบอกตานะฮะผม
1: ครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการใช้งานโดยตรงอย่างผมคุยกับคุณบรรลมตอนนี้ผมก็ต้องดูจากข้อมูลในคอมที่ผมเตรียมไว้อะผมก็จะมีใช้สายตามองหน้าจอคอมอ่ะคราวเดียวนี้ก็จะมีคำว่าแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแสงที่ทำให้ดวงตาเราเนี่ยเกิดความล้าได้ง่ายนะครับผมและถ้ามองเป็นนานเวลานานเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาเนี่ยต้องยืดหดตลอดเวลาเพราะเขาต้องปรับตัวแล้วก็เกิดความล้าในสะสมนะครับผมอาจจะส่งผลให้การมองเห็นการเพ่งสมาธิเนี่ยผิดปกติไปนะครับผม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยแพทย์ในแพทย์เขาก็แนะนำว่าก็ต้องบริหารสายตานะครับผมมันจะมีทั้งในเรื่องของเวลาเราละลาเนาะให้คุณหลับตาแล้วก็กรอกตาไปมานะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยเป็นเวลา 3-5 นาทีนะครับหรืออย่างนี้เลยแบบนักมวยเนาะถ้านักมวยรู้สึกว่ามันล้าเขาเอาค่าเย็นนะครับหรือคูลแพคเนี่ยมาประคบอันนี้ก็คือประคบที่ดวงตาเพื่อลดความเครียดมันทำให้เกิดความผ่อนคลายที่ดวงตามากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการตามันล้านะครับผมอันนี้คือตาผ้ามัวนะครับอันที่สามจะเริ่มอันนี้คือแหละจอตาเสื่อมนะครับผมจอตาเสื่อมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการมองเห็นเนี่ยภาพตรงคือเลนส์ตาเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ตรงกลางนะครับผม
1: ครับ
0: จอตาเสื่อมเนี่ยถ้าสมมติว่าสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะมองเห็นแบบนะเกือบ180องศาเลยมองเห็นกว้างๆปัญหาของจอตาเสื่อมเนี่ยก็คือจะมองเห็นภาพตรงกลางเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับหรือเห็นจุดดำๆตรงกลางภาพการแยกแยะสีอะไรเงี้ยลดลงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นในลักษณะของจอตาเสื่อมนะครับถ้าเราจะใช้คำที่คุยง่ายเนี่ยเวลาผู้ป่วยเขาเล่าอาการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนมองเห็นหยักใยในดวงตาเนี่ยครับผมเหมือนมันมีหยักใยอยู่ที่ตามองยังไงก็มองไม่ชัดนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งที่เป็นลักษณะของจอตาเสื่อมนะครับผมสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยขาดการสารต้านอนุมูลอิสระนะครับระบบเผาผลาญลดลงตามวัยนะครับผมทำให้พวกอนุมูลอิสระเนี่ยที่ร่างกายมันกำจัดได้ไม่ดีเนี่ยไปทำลายเซลล์ประสาทตาแล้วก็อาจจะทำลายหลอดเลือดฝอยบริเวณที่จอตานะครับ
1: คร
0: ับ เราจะไปคุยกันก่อนหน้านี้เหมือนกันเนาะในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเนาะถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการมองเห็นเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปทำกับตัวเซลล์เลือดฝอยในดวงตานะครับของจอตาเสื่อมจากการที่มีอนุมูลอิสระเยอะเนี่ยก็คล้ายกันเลยนะครับผมเขาก็ส่งผลต่อดวงตาทางอ้อมนะครับผมทีนี้เขาก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าโอเคมันมีอนุมูลอิสระเยอะคุณก็ต้องบำรุงนะครับผมบำรุงในที่นี้เนี่ยก็คือเราก็สามารถทานได้ในลักษณะของอาหารนะครับผมหรือจะเป็นในลักษณะของอาหารเสริมหรือผลไม้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำในการลักษณะของการทานผักผลไม้สีแดงหรือสีม่วงเข้มนะครับบลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มอนนะครับผมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินควบคู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มั่นใจเราก็สามารถศึกษากับเภสัชในลักษณะของการใช้เป็นวิตามินบำรุงก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าให้ปลอดภัยเนี่ยยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้นะครับ
1: ครับครับผม
0: หรืออาหารอื่นๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มไขมันดีเนาะโอเมก้า3อ่ะอาจจะเป็นพวกน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกนะครับอะโวคาโดอัลมอนด์นะครับผม
1: ครับ
0: อีกอันนึงที่เราจะเจอได้นะครับผมก็คือรอยหมองคล้ำรอบดวงตานะครับผมก็ตรงตัวเลยครับผมถ้าพูดง่ายๆเราก็เล่นกันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วเนาะขอบตาดำนะครับผม
1: ครับ
0: ขอบตาดำเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่จริงก็คือมันเป็นลักษณะอาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือเป็นภูมิแพ้อย่างผมเนี่ยเป็นที่ภูมิแพ้ครับผมก็คือเส้นเลือดใต้ตาเนี่ยมันจะขยายตัวเยอะนะครับมันก็จะคล้ำๆตามสีของหลอดเลือดดำนะครับผมแล้วก็นอนหลับไม่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี

0: การอักเสบที่ขอบนะครับผมมันก็จะเกิดผิวคล้ำขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวที่ผมบอกสุขภาพของดวงตาได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันขอบตาคล้ำแล้วฉันภูมิไม่ดีตาไม่ดีไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะเป็นจากพันธุกรรมกระดาษหรือบางทีก็จะเป็นผมหรือบางทีก็อาจจะเป็นช่วงครั้งช่วงคราวที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับสุขภาพมันก็จะฟ้องขึ้นมานะครับผม
1: ครับ
0: ด้วยลักษณะของ4อย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นจุดที่ใช้ประเมินหรือว่าดูเบื้องต้นได้ครับผมว่าเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาทางตาเนี่ยปัญหาที่พูดมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้ในคนคนหนึ่งนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะเป็นได้จากสาเหตุอื่นหรือว่ามีปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยมาทำให้มันเกิดความเสื่อมของดวงตาขึ้นมาได้นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเวลาเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยครับผมคุณหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าโอ้กังวลมากถ้าเป็นเรื่องตาเราไปพบหมอจะจับทำลอกตาหมอจะจับทำเลเซอร์อันนี้ขอบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงรุนแรงคุณหมอเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรทันทีนะครับผมการพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่ทำให้เราได้ประเมินร่วมกับคุณหมอแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะได้ให้คำแนะนำที่อาจจะช่วยในเรื่องของการคลายความกังวลหรือว่านำไปสู่แนวทางการรักษาที่เหมาะสมได้นะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาลองดูความรุนแรงกันนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการรักษาตามระดับความรุนแรงนะครับอย่างเช่นระดับเริ่มต้นเนี่ยที่คุยเมื่อกี้เลยมีตาแห้งระคายเคืองนะครับตาเลอะขอโทษครับตาเบลอตาล้าจากการใช้งานนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำในลักษณะของการใช้เป็นน้ำตาเทียมนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตรงนี้มันตรงไปตรงมาเลยครับอ๋อตาแห้งใช่ไหมเราเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปหน่อยนะอย่างที่สองถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความล้าจากแสงนะครับผมทั้งแสงจ้าหรือว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำให้เริ่มสวมแว่นกรองแสงนะครับผมโอเคก็เหมือนเพิ่มกรอบแสงที่จะเข้าสู่ตาเนี่ยได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันตรวจในลักษณะของการวัดค่าสายตานะครับผมเพื่อดูความเสี่ยงนะครับว่าเรามีปัญหาหรือว่ามีรอยโรคอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับอย่างที่สามเนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของการดูแลที่ผิวโดยตรงก็คือการทำความสะอาดเปลือกตานะครับผมก็จะมีทั้งในลักษณะของการมันจะมีน้ำยาล้างตาเนาะหรือไม่ก็อาจจะมีการอุดตันของไขมันที่ท่อน้ำตาอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอลองประเมินดูนะฮะต่อมาระดับปานกลางนะครับผมก็คือปัญหาเดิมนั่นแหละตาแห้งหรือตาล้าแต่เป็นเหลือรังนะครับผมยังไงก็คือมันแห้งตลอดเลยนะครับผมแห้งยังไงก็แห้งไม่หยุดนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มเคืองแล้วก็สังเกตเริ่มมีปัญหาสายตามาตามอายุหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของสายตายาวนะครับผมจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พบได้ตามวัยจริงๆครับไม่ใช่ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแต่หลักๆ ก็คือสายตายาวเนี่ยจะเริ่มบางคนเข้าใจว่าสายตาสั้นแล้วเดี๋ยวพออายุมากขึ้นก็จะสายตายาวมันก็จะดึงกลับเองไม่ใช่นะครับผมคุณสามารถเป็นได้ทั้งสายตาสั้นและสายตายาวได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเราเคยเห็นคนที่มีปัญหาสองอย่างนี้เขาจะมีแว่นสองอันนะครับแว่นอันหนึ่งไว้ดูไกลแว่นอันหนึ่งไว้ดูใกล้นะครับผมก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะฮะหลักๆเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นปัญหาร่วมมีความเสื่อมหลายลักษณะนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการรักษาที่จริงจังมากขึ้นนะครับผมจากน้ำตาเทียมเนี่ยก็อาจจะเริ่มกลายเป็นยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องอยู่ในการประเมินของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีการตัดแว่นสายเลนส์โฟกัสซีฟนะครับผมก็คือเป็นเลนส์ที่มีความเหมาะกับผู้ป่วยคนนั้นๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มด้วยยาบำรุงนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูประเมินต่อนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็คือระดับรุนแรงนะครับผมระดับรุนแรงเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือมันเริ่มมีอาการเสื่อมขั้นรุนแรงนะครับอาจจะเป็นโรคต้อแล้วด้วยนะครับผมมีเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองเบลอเป็นเวลานานจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมขับรถไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะสื่อว่ามันอาจจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและนำไปสู่ อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้เช่นอุบัติเหตุหรือว่าการพลัดตกหกล้มอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมองแล้วว่าเป็นขั้นรุนแรงนะครับผมการรักษาเนี่ยก็จะมีหลากหลายกันไปครับหลักๆก็อาจจะมีในลักษณะของการฉีดยานะครับผมเพื่อเข้าไปเคลียร์เรื่องของหูตานะครับผมการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับผมหรือการผ่าตัดที่เราเคยเห็นกันนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะครับแต่ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆตุ้มเป็นเลยไหมไม่ใช่นะครับผมมันก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับถ้าโดยสรุปก็คือถ้าเราไม่อยากใช้ดวงตาให้ดีและปลอดภัยเป็นนานๆนะครับผมก็คือต้องเป็นเหมือนนาฬิกาชีวิตเลยคุณบดมต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานอาหารให้หลักนะครับผมพักผ่อนที่เพียงพอนะครับผมระวังเรื่องการใช้สายตาครับไม่ใช้สายตานานจนเกินไปไม่ใช้สายตาในที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นที่ที่มืดเกินไปที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะหรือว่าที่ที่มันเป็นกลางแจ้งแล้วมีแดดมีอะไรที่รุนแรงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสารเคมีนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมนะครับทีนี้ลองมาดูในมุมมองแผนไทยกันบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องตาเนี่ยมันก็จะเป็นโรคจักษุนะครับผมของตาในแผนไทยเนี่ยก็จะมองว่าตาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสื่อมได้จากในเรื่องของเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ดีนะครับผมไปเลี้ยงดวงตาได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาในลักษณะของการที่มองไม่ดีมองไม่ชัดมองไม่ค่อยดีนะครับผมคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยในของแผนไทยเนี่ยเราก็จะมียาสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้นะครับผมตรงนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมเราก็จะมีแนะนำเป็นดอกดาวเรืองดอกอัญชันนะครับผมอัญชันดาวเรืองนะครับผมอย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราก็จะมีเป็นยาสมุนไพรเนาะเป็นตำรับบำรุงสายตานะครับผมก็จะเป็นอัญชันดาวเรืองซึ่งตัวดาวเรืองเนี่ยเขาก็จะมีลูทีนแล้วก็ซีแทนทีนะครับเป็นแคโรทีนอยด์ที่ช่วยในเรื่องของจุดรับภาพจอตานะครับช่วยกรองแสงสีฟ้านะครับผมหรือดอกอัญชันนะครับเขาก็จะมีแอนโทไซยานินนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงดวงตาอย่างแข็งแรงนะครับผมก็คือตัวหนึ่งเนี่ยไปช่วยในเรื่องของจุดรับภาพนะครับช่วยกรองแสงอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะครับก็จะออกมาเป็นยาแคปซูลอัญชันดาวเรืองนะครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นก็สามารถทานเป็นในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพได้นะครับเราก็จะมีจำหน่ายที่ร้านขายยาคงเงินนะครับผมซึ่งยาตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นยาที่เป็นยานอกบัญชีนะครับผมก็ไม่สามารถเขาเรียกว่ายังไงไม่สามารถไปจำหน่ายตามห้างร้านได้นะครับแต่ก็คุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษารับยาเนี่ยทางคลินิกออนไลน์ที่พบกับแพทย์แผนไทยของทางโรงพยาบาลเราได้นะครับผม
1: ครับ
0: ต่อมานะครับผมอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าเป็นมะขามป้อมนะครับอ้าวมะขามป้อมมันแก้ไงไม่ใช่หรอครับมะขามป้อมมันช่วยเรื่องของเสมหะไม่ใช่มะขามป้อมนะครับผมเขาเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากนะครับผมเขาเนี่ยมีสารส่งเสริมป้องกันอนุมูลอิสระนะครับผมช่วยไม่ให้เลนส์ตาขุ่นมัวนะครับผมแล้วก็อยู่ในตำรับตีพลาช่วยปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะครับผมตัวมะขามป้อมเนี่ยก็สามารถทานได้ทั้งในรูปแบบของยาชงนะครับผมก็คือเป็นชามะขามป้อมก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหลักๆเขาก็จะมีความเปรี้ยวเนาะถ้าทานแล้วรู้สึกว่ามันส่งผลต่อการระบายอะไรเงี้ยเราก็จะลดปริมาณลงนะครับอันนี้เรามีแต่เดิมมาเลยนะครับใบโบกอีกแล้วนะครับผมใบโบกเนี่ยเป็นพระเอกในหลายๆเรื่องเลยนะครับคุณบรมแก้ร้อนไอแก้กระน้ำแก้ฟกช้ำเอ้ยคุณไปผ่าตัดมาเหรอแผลอักเสบเหรอทานบัวบกคุณมีแผลผ่าตัดเหรอขอบมันคันๆทาบัวบกไปล้มไปกระแทกฟกช้ำมาทานบัวบกนะบัวบกเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ดีมากๆนะครับตัวเขาเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นด้วยทานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยเขาจะมีตัวสารที่เรียกว่าเอเชติโคไซด์นะครับผมตัวนี้ก็คือช่วยลดการอักเสบนะครับผมช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยให้มากขึ้นนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับผมบำรุงตาบำรุงสมองนะครับผม ช่วยบำรุงจอตานะครับผมแต่ก็ต้องระวังในลักษณะของการถ้าเป็นแคปซูลบวบก็อาจจะต้องระวังในลักษณะของการทานร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะมีผลเป็นเรื่องของส่งเสริมยาได้นะครับคุณก็สามารถทานเป็นรูปแบบอาหารได้ด้วยเช่นกันน้ำปั่นใบบัวบกหรือจะเป็นใบบัวบกจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าอย่างแคปซูลเนี่ยเราก็จะเน้นประมาณ 1-3 แคปซูลนะครับผมต่อวันนะครับผมขมิ้นชันนะครับผมนี่ก็เป็นพระเอกของทุกเรื่องเหมือนกันนะครับขมิ้นชันนะแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับผมแก้แผลในกระเพาะอาหารนะครับผมขมิ้นชันส่งเสริมสุขภาพช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับตัวนี้ลดการอักเสบบรรเทาอาการตาแห้งนะครับผมลดเยื่อบุตาอักเสบนะครับผมแล้วก็มีผลทดลองในสัตว์ทดลองว่าป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตาด้วยอันนี้ไปช่วยเรื่องเบาหวานด้วยนะครับผมแล้วก็ชะลอการโตของเต้านมนะครับขมิ้นชันเนี่ยสามารถทานในลักษณะของการส่งเสริมสุขภาพได้เลยนะครับผมก็คือ1-4แคปซูลนะครับผมถ้ามีอาการแน่นท้องความอืดก็2เม็ดแต่ถ้าไม่มีต้องการทานบำรุงอะไรเงี้ยก็สามารถทานวันละ1-2แคปซูลได้นะครับผม
1: ครับ
0: มีคนถามมาเหมือนกันนะครับผมว่าน้ำมันลำข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับผมน้ำมันลำข้าวเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งนะครับผมทานเนี่ยก็คือ1แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นนะครับผมก็คือมีโอเมก้า3นะครับช่วยลดการอักเสบที่เยื่อบุตาแล้วก็ปรับชั้นไขมันในน้ำตาลนะครับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เลยว่ามันอาจจะมีพอน้ำตาลเนี่ยอุดตันนะครับผมแล้วก็ทำให้น้ำตาลระเหยช้าลงนะครับดวงตาก็จะชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากในรูปแบบของการรับประทานแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอเรามองเรื่องการไหลเวียนไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยเป็นเรื่องของระบบธาตุนะครับผมการนวดการอบสมุนไพรนะครับผมการประคบสมุนไพรเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อย่างในปัจจุบันตอนนี้เนาะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเก็ตเนี่ยเราก็มีการสื่อสารแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านเนี่ยก็คือการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับผมบ่งต้อนี่หลายคนได้ยินแล้วตกใจเหมือนเอาหนามไปแทงปลาหรือเปล่าผมการบ่งต้อก็คือเป็นการใช้หนามหวายนะครับสะกิดที่บริเวณแผ่นหลังของผู้ป่วยเพื่อดึงเอาเส้นใยที่เรามองว่าเป็นใยต้อนะครับผมใยเหล่านี้จะมีหลักการก็คือคนไข้เนี่ยจะมองว่าใยเหล่านี้เป็นการสะสมของของเสียแล้วก็ความร้อนในร่างกายนะครับที่ออกมาทางผิวหนังมันก็จะไปกดบังการไหลเวียนเลือดลมที่ไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยนะครับผมการบ่งต้อเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางที่แพทย์มองและยังไม่รุนแรงมากนะครับผมก็คือตามัวตาฝ้าฟางนะครับแสบตาตาล้านะครับผมหรือเป็นอย่างต้อเบื้องต้นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกระยะแรกเริ่มนะครับของตาแห้งปวดกระบอกตานะฮะหรือการใช้สายตานานจนตามันล้ามากๆอะไรเงี้ยก็เน้นนะครับผมเพราะว่ามันอย่างที่บอกเลยครับผมตรงนี้มันจะเป็นระยะที่แพทย์เนี่ยเขาจะแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็มันเฝ้าระวังเรื่องดวงตาซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับผมถามว่าต้องทำบ่อยแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำว่าสัก 1-3 ครั้งนะครับผมก็จะประมาณเดือนละครั้งนะครับผมก็สักประมาณ3เดือนนะฮะการบ่งต้อด้วยหนามหวายเนี่ยเป็นการส่งเสริมเพื่อบรรเทาและก็ชะลอความเสื่อมครับมันไม่ใช่การผ่าตัดแบบแผนปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะต้อหินหรืออื่นๆที่มีความรุนแรงต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือยังคงต้องรักษาในลักษณะเดิมนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถทดแทนกันได้เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีความสนใจนะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่งานการแพทย์แผนไทยของเรานะครับผมก็คือที่เบอร์0853912255นะครับผมเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมทั้งในเรื่องข้อมูลอื่นๆที่เราอยากรู้หรือการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรที่เราสนใจนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เหมือนเดิมนะครับ0853912255นะครับแล้วก็สำหรับตัวยาที่กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับหากคุณผู้ฟังมีความสนใจที่ต้องการปรึกษาใช้ยาก็สามารถติดต่อมาทางคลินิกออนไลน์ก็ได้ถ้าหากไม่ต้องการเดินทางเพราะอยู่ปราจีนเนาะบางท่านอยู่ภาคเหนือบางท่านอยู่ภาคใต้นะครับผมบางท่านอยู่ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยนะครับผมอยู่ไกลก็สามารถติดต่อผ่านคลินิกออนไลน์ได้นะครับก็เพิ่มเพื่อนมาที่ช่องทางไลน์นะครับตัว @sai นะฮะตัว A ตัว B ตัว H นะครับ THAI แล้วก็ MED นะครับ SIABSTHAIMED นะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันจะมีในลักษณะของการปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับก็พิมพ์อาการที่สนใจหรือต้องการปรึกษาเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็รอคุณโอเคครับคุณบรรลงประมาณนี
2: ้โอเคอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลคืนนี้ก็เริ่มต้นนะเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับทางหมอปอนนะครับอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยนะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473ย้ำเบอร์นะฮะเซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เราจะใช้ก็ดูง่ายใช้ง่ายนะครับ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับ
3: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดา

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2519ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสส.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ Bank of Wood มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
2: มังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะทำผลิตภัณฑ์ให้คนไทยได้ใช้กันผู้ฟังครับตอนนี้สายว่างแล้วนะผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับเปิดสายแล้วนะฮะ02-290-0473ครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
5: จากไหนครับ
4: คุยทางปิดวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์นะ
5: โคราชครับผม
4: คุยกับหมอปอนเลยครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับครับผมโทรมาจากอำเภอวังน้ำเขียวนะครับ
4: ครับเอาเลยครับถามเลยครับ
5: ครับคือผมเนี่ยเป็นตาฝังอย่างที่คุณหมอเล่ามาตอนแรกครับ
6: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับผม
5: ตอนนี้เป็นประมาณสักประมาณเดือนนึงแล้วครับตอนนี้ครับ
6: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
5: 68ครับ
6: มันมีเราได้ลองสังเกตที่ตาไหมครับว่ามันมีเยื่อหรือว่ามีเนื้ออะไรมันยื่นออกมาจากมุมตาบ้างไหม
5: หมอข้างขวามีอยู่ครับมี
6: อันนี้เคยพบคุณหมอไหมครับว่าเป็นต้อหรือว่าเป็นอะไรหรือยังครับ
5: เพราะไปพบหมอแล้วครับทีนี้มันมีอย่างนี้ครับคือว่าคุณหมอเขาก็ส่งไปมหาลาศนะครับ
6: ครับเขาว่าไงบ้างครับ
5: ส่งไปหาลาศที่นี้ผมพอดีผมไม่ว่างคือว่าผมเป็นส่งลาศไปโรงเรียนทุกวันนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอที่มหาลาศเลยครับแต่หมอก็น้ำเขียวส่งตัวไปครับ
6: โอ้เอางี้นะครับผมขออนุญาตเรียกคุณน้าละกันนะครับผม
5: คุณน้า
6: ผมมองว่าเรื่องดวงตาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วก็การที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเราเนี่ยเขาดูแลเรื่องส่งตัวไปมหาลาศให้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับถ้ามันไม่เหนือบากว่าแรงเกินไปเราอาจจะต้องลองไปพบคุณหมอสักครั้งก่อนนะครับผมอาจจะต้องคุยกับทางโรงเรียนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับหากมันอยู่ในระยะที่เราสามารถรักษาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมดวงตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแล้วเป็นเลยนะครับกลับได้ค่อนข้างยากมากๆนะฮะถ้าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยการไปส่งหลานของเราก็อาจจะทำให้เกิดความลำบากขึ้นด้วยเหมือนกันนะ
5: ครับครับ ทีนี้ไอ้มันไอ้ข้างซ้ายนี่มันเป็นใยอย่างคุณหมอว่ามันดำๆคล้ายๆใยนะฮะ
6: ครับ
5: ข้างซ้ายนะเราจะกินยาอะไรพอคุณเราได้ไหมครับก่อนได้ไหมครับ
6: ถ้าตอนนี้นะครับผมเรายังไม่ได้ลองพบแพทย์เนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องลองพบแพทย์ก่อนถ้าเราจะชะลอจริงเราก็อาจจะทานเป็นในเรื่องของการใช้เป็นยาแคปซูลโปรบก็ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นคือมันจะเป็นในลักษณะของการบำรุงนะครับผมแต่ถ้าตัวดวงตาเนี่ยมันเป็นความเสื่อมที่มันรุนแรงจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้รอนานนะครับผมเพราะว่าต่อถึงมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงจริงแต่ว่ามันก็ช้านะครับผมถ้ารอยโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเยอะก็ยังไงก็ต้องพบคุณหมอสักครั้งให้ได้ก่อนนะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นรุนแรงแค่ไหนและต้องระวังอะไรบ้างครับผม
5: ครับแต่เขายังไม่ผ่าไม่ยังไม่ไอ้แม่อะไรยังไงครับประมาณ
6: นี่แหละเห็นไหมครับเหมือนที่ผมคุยไปเมื่อกี้เลยการที่เรายังไม่ได้พบมันจะทำให้เรากังวลนะครับผม
5: ใช่ครับผมถามคุณพ่อเขาก็เคยบอกว่าให้ไปนอนเป็นเดือนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ส่งหลานทั่วหลานอยู่ก็มีส่งได้คนเดียวนะครับ
6: ครับซึ่งเนี่ยแหละครับคือที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวโรคเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมเราอาจจะไปส่งหลานได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าเราเป็นมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มทำให้เรามองหรือว่าพินิจทางอะไรเงี้ยได้ลำบากมากขึ้นซึ่งอันนี้จะเริ่มเป็นอันตรายแล้ว
5: พอขับมอเตอร์ไซค์พอได้อยู่ครับแต่ว่าก็ยังกลัวมันจะมองไม่เห็นนะครับหมอครับ
6: ใช่ครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบตัวเลือกแรกเลยนะครับผมก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอในปัจจุบันให้ไวที่สุดดีกว่านะครับผมแล้วก็ยังไงก็อาจจะคุยกับทางโรงเรียนแหละว่าเรามีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผม
5: ครับ
6: ส่วนถ้าทางเลือกรองก็อย่างที่บอกถ้าจะดูแลเบื้องต้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอย่างคุณขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเจอลมเจอฝุ่นเจอควันอยู่แล้วคุณก็จะต้องติดพวกน้ำเกลือหรือว่ายาหยอดตาเนี่ยไว้ทำความสะอาดดวงตาบ้างนะครับผมเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นเศษละอองอะไรเงี้ยมันเข้าตาปกติไปส่งหลานใส่หมวกกันน็อกกันไหม
5: ไม่ได้ใส่จะแว่นตาครับ
6: นั่นแหละครับฝุ่นควันมลภาวะมันเข้าตาเราได้ตลอดเลยถ้าส่งหลานมา2ปีมันก็เข้าตาเรามาตลอด2ปีเลยครับผม
5: ครับอ
6: ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตาเราเริ่มเสื่อมได้ง่ายนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำถ้าสะดวกก็ไปหาเขาที่ตามเขาที่เขาส่งตัวดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันดู
5: ครับแล้วพวกยาอะไรกินทุเราได้พอมีไหมครับผมครับ
6: ถ้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกครับมันก็จะมีบำรุงได้อย่างเช่นพวกยาโบโบกนะครับผมหรือการทานแบบพวกอัญชันดาวเรืองอะไรเงี้ยนะแต่ที่สำคัญเลยผมว่าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการทำความสะอาดดวงตานะครับผม
5: โอ้ครับล้างตาได้ไหมครับที่ต้องยาล้างตาได้ไหมครับ
6: ถ้าเอาให้ปลอดภัยนะครับผมก็อาจจะไปที่อนามัยหรือว่าไปที่ร้านขายยาก่อนก็ได้ครับว่าก็แจ้งว่าอาจจะขอเป็นแบบพวกยาล้างตาหรือว่าอะไรเหล่านี้นะครับผมมาใช้ครับ
5: ไว้บอกเขาจะไม่ไว้เป็นยาล้างตาใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผมก็อาจจะไม่ต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมอาจจะบอกว่ามันมีอาการประมาณไหนแล้วมันทำบรรเทาอาการได้บ้างให้เขาเสนอตัวเลือกให้เราก็ได้ครับผม
5: คือ
6: ตรงนี้ผมอาจจะใช่ครับอนามัยก็ได้นะถ้ามีอนามัยใกล้บ้านนะครับ
5: ครับผมมีอยู่ครับมีอนามัยชัดขอแนะนำอะไรให้ผมก่อนนี่ยาเนี่ยดอกอันชันมันเป็นเอฟซูลมีขายที่ไหนครับ
6: จริงๆถ้าเบื้องต้นเนี่ยไม่มั่นใจก็อาจจะติดต่อเข้ามาได้เล่นไลน์ไหมครับ
5: ไม่เล่นไม่เป็นครับ
6: คุณบรรลมพอมีเบอร์ร้านขายยาโกงเงินไหมครับคุณบรรลม
4: มีครับมีครับ
6: เดี๋ยวคุณนะจดเบอร์หน่อยนะครับผม
4: แต่ว่าต้องโทรวันธรรมดานะครับ
5: ครับ
4: เบอร์ร้านโกงเงินนะครับเอาปากกามาจดเลยนะ
5: ครับผม
4: มีปากกาหรือยัง
5: เตรียมแล้วครับ
4: เบอร์แรกนะครับ08

0: ผมทวนยาวๆนะฟังอย่างเดียวนะครับ0875820597ถูกต้องนะ
1: ครับผมถูกต้อง
0: อีกเบอร์หนึ่งครับ09

0: 1ครับผม
1: ทวนยาวๆนะครับ0909846751ถูกต้องนะ
0: ครับผม
1: โทรได้ในวันและเวลาราชการนะ
0: ได้มั้ยคร
1: ับ อะไรนะ
0: ปรึกษาได้มั้ยครับ
1: ปรึกษาได้เลยปรึกษาได้เลยครับเขาจะต้องถามประวัติเราก่อนครับก่อนจ่ายยาจะถามประวัติเราเช็คนู่นนี่ว่าเรามีอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างมั้ยโอเคฮะแล้วถึงจะจ่าย
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: โอเคเคลียร์นะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับสวัสดีครับโทรไปในวันและเวลาราชการนะเอาท่านอื่นที่รออยู่ด่วนเลยครับเพราะเวลาจะหมดแล้วอีกหนึ่งท่านด่วนๆเลยครับ02

0: ครับหลุดสายหลุดโทรใหม่นะครับรีบโทรเลยโอเคครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อย
1: ครับถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
0: ปิดวิทยุครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุครับจ้ะแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับมาคุยเลยครับเวลาเขายิ่งน้อยเนาะสายก็มีปัญหาซะอีกโอเคครับสวัสดีครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะครับโอเคครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
2: คือมันแบบตามันไม่เห็นนะกลางคืนลุกขึ้นมาแล้วมันลืมไม่ขึ้นเลยอ่ะ
3: คือมองไม่ชัดเลยใช่ไหมครับ
2: กลางวันไม่ค่อยชัดกลางคืนไม่ชัดแต่ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องประมาณนาทีกว่ามันจะลืมขึ้นอ่ะมันลืมไม่ขึ้นอ่ะ
3: หมายถึงว่าเราลืมตาแบบ
0: ตอนนอนอยู่นอนอยู่แล้วพอจะลืมตื่นขึ้นมาจะลืมตามันลืมตาไม่ออกใช่ไหม
2: จ้า
0: ตามันไม่แยกออกมาจากกันหนังตามันไม่แยกใช่ไหม
2: จ้าไม่ออกไม่ลืม
3: อันนี้เป็น
0: อาฟัง
3: ขออนุญาตอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: 76เนี่ย
3: อ๋อเคยรู้จักหม่ำจกมกไหม
2: รู้จักแต่ไม่เคยไม่ได้
3: คุยคือหม่ำจกมกเนี่ยเขามีอาการที่เป็นโรคเกี่ยวกับหนังตามันล้าได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ลองไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันดูก่อนเหมือนกันนะว่าเราเป็นภาวะเสี่ยงอันนั้นไหมเพราะว่าถ้ามันลืมตาไม่ขึ้นเนี่ยปกติมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่มีภาวะไอ้คนที่ปกติเนาะมันอาจจะมีภาวะเรื่องของหนังตาเนี่ยมันล้าได้แล้วก็ถ้าบอกว่าการมันมองไม่ค่อยชัดเนี่ยมันอาจจะมีภาวะคล้ายๆกับตาสู้แสงไม่ได้นะครับผมซึ่งอาจจะต้องลองพบคุณหมอตาที่แบบโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลชุมชนอะไรเงี้ยให้เขาลองประเมินดูก่อนนะฮะ
2: โอ้โห
3: เราไม่เคยไปหาหมอตาเลยใช่ไหมเคยไป
2: ไม่เคยไปหมอตรวจโรคประจำปีนะจ๊ะและ
3: เ
2: ขาบอกว่าเป็นอะไร
3: เขาเมื่อไหร่จ๊ะ
2: ก็ไปเรื่อยๆจ๊ะ2 เดือน3 เดือนอะไรเงี้ย
3: เพราะว่าเนี้ยผมสังเกตแล้วว่ามันจะไม่ใช่เบื้องต้นแล้ว
0: นาทีสุดท้ายนาทีสุดท้าย
3: จะเป็นเหมือนจะเป็นเยอะนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะไปหาคุณหมอในวันเวลาราชการเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยให้เขาลองประเมินให้ดูหน่อยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมที่จะเป็นทางโรคหนังตาขี้เกียจอะไรเงี้ยนะครับผม
2: รอ
3: ใช่จ้ะอย่าปล่อยไว้นานนะเดี๋ยวมันจะแย่นะ
0: จ้ะมีเวลารีบไปหาหมอซะนะแล้วให้หมอตาดูนิดนึงโอเคครับช่วงดีครับ
2: ช่วงดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคงได้เท่านี้หมดเวลาขอบคุณหมอปอนครับ
3: สวัสดี
0: ครับครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวฟังข่าว5 ทุ่มต่อนะครับหมดเวลาของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเสาร์ที่ยังโทรไปปรึกษาที่ภัยพิบัติได้นะครับ0853912255นะครับ0853912255เอาไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILOคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอบประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยไทยเตรียมรับรองอนุสัญญา ILO คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเดินหน้ายกร่างกฎหมายรองรับศึกษาออกมาตรการใหม่ดูแลสิทธิประกันสังคมคาดแรงงานไรเดอร์แตก1ล้านคนใน 2-3 ปี
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่นครเจนีวาสัมพันธรัสวิทว่าที่ประชุมเพิ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มแล้วอยู่ระหว่างการจะทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประกอบการบังคับใช้ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้ง ILO มีแนวโน้มที่จะรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวซึ่งมีหลักการสำคัญคือแรงงานแพลตฟอร์มต้องได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเท่าเทียมกับแรงงานรูปแบบอื่นซึ่งหลังจากนี้โจทย์สำคัญของไทยคือการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งยกร่างกฎหมายเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนภายใน 2-3 ปีข้างหน้าทำให้จำเป็นต้องมีกลไกที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละกลุ่มยังมีความเห็นแตกต่างกันจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำมาตราใหม่รองรับแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงอวร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเดินหน้าสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมข้อมูลเตรียมพร้อมมาตรการทีแคส70ลดภาระค่าสอบและค่าสมัครสอบสูงสุดกว่า 3,100 บาทศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงได้เตรียมมาตรการทีแคส70เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยสูงสุด 3,150 บาทต่อคนผ่านการยกเว้นค่าสอบทีแคสทีแพทและ A-level สูงสุด7วิชาค่าสมัครรอบ3 admission สูงสุด7อันดับลดค่าสมัครรอบพอร์ตโฟลิโอลงร้อยละ25สำหรับนักเรียนในระบบของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศซึ่งจะช่วยเหลือนักเรียนได้มากกว่า 28,000 คนพร้อมเตรียมเปิดตัวระบบ TCAT เพื่อยืนยันตัวตนเด็กขาดแคลนในระบบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำทันทีภายในเดือนกรกฎาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติแคนาดาเตรียมลงสนามพบทีมชาติบอสเนียคืนนี้
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีพิธีเปิดการแข่งขันทั้ง3ประเทศเจ้าภาพโดยในคืนนี้เวลา 0:30 นตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดที่โตรอนโตสเตเดียมเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาโดยจัดขึ้นภายในแนวคิดที่เกี่ยวกับการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของการรวบรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายของแคนาดาไฮไลท์สำคัญของพิธีเปิดคือการแสดงจากศิลปินระดับโลกนำโดยไมเคิลบูเบลและอารานิสมอริเซสหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเจ จะเข้าสู่การแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติแคนาดาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียในเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 6:30 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีพิธีเปิดอีกครั้งที่สนามโซไฟสเตเดียมลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาภายใต้แนวคิดถ้วยรางวัลที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่และความอลังการระดับโลกจากนั้นในเวลา 8:00 น.จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยภูริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นทั้งใจใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกาย

ิดบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเลือดผู้มาเปรอะปรนทั้งยังดลเธอให้กลับชาติ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทรุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทรุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทรุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: ใช่
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและก็ด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาครับมาเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ย้ำให้ดูแลชาวนาเต็มที่นะครับช่วงนบค.อันงบกว่า 1,800 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพร้อมบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวรองรับฤดูการเพาะปลูกปี2569อย่างเพียงพอครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เดินหน้าดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการช่วยเหลือเกษตรกรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและการเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนนะครับที่ยังได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือละ 1,000 บาทไม่เกินครัวละ 10,000 บาทวงเงินรวม 1,846 ล้านกว่าบาทนะครับนอกจากนี้นะครับคาดว่านบค.นะครับอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและก็โครงการประกันภัยข้าวนาปีนะครับเพื่อช่วยเหลือความเสี่ยงและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรครับด้านนายอนนท์นนทรีน้ำที่ประดีกรมการข้าวก็บอกว่ากรมการข้าวนะครับได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะครับรองรับฤดูกาลเพาะปลูกปี 2569/2570 อย่างเพียงพอผ่านสู่เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่ายได้แก่ข้าวหอมมะลิ 34,970 ตันข้าวหอมไทย 6,275 ตันข้าวเจ้า 43,475 ตันข้าวเหนียว 15,230 ตันและข้าวสีอีก50ตันนะครับปี2019นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และกรมการข้าวนะครับยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์กข.113และกข.119เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับโดยกข.113นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยวสั้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดในขณะที่กข.119นะครับก็เป็นข้าวหอมพื้นนุ่มนะครับที่ให้ผลผลิตสูงเช่นเดียวกันต้านทานโรคและก็แมลงศัตรูข้าวได้ดีคุณภาพการหุงต้มเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศกรมการข้าวจึงเร่งขยายการผลิตและก็กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและก็สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับทั้งนี้กรมการข้าวจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับมาที่การจัดสรรนมโรงเรียนกันบ้างนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เดินหน้าจัดสรรนมโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับมุ่งกระจายสิทธิ์ครอบคลุมเด็กนักเรียนทั่วประเทศพ่วงมาตรการหนุนสภาพคล่องผู้ประกอบการครับนายวินัยโรจน์ทรัพย์ทรงสุปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลทิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายมนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมบริษัทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์น้ำนมดิบนะครับโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนประจำปี2019เพิ่มเติมในส่วนของโควต้านะครับนอกเหนือที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเพื่อให้ครอบคลุมการแจกจ่ายนมแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่มุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มสหกรณ์โคนมและก็สถาบันการศึกษาก่อนภาคเอกชนควบคู่กับการพิจารณาศักยภาพด้านการขนส่งและการช่วยบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินของเกษตรกรนะครับซึ่งภาพรวมการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับสามารถจัดสรรสิทธิ์ไปได้แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับและก็กระจายความช่วยเหลือไปยังเด็กนักเรียนได้หลายล้านคนโดยมีกลุ่มสหกรณ์โคนมเป็นผู้ได้รับจัดสรรสิทธิ์ในสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือภาคเอกชนโครงการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและก็สถาบันการศึกษาตามลำดับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้ออกประกาศคณะกรรมการฉบับใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและก็ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีมาตรการสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและก็บรรเทาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการผ่อนปลนและก็วางหลักประกันสัญญาเป็นรายภาคเรียนแทนการเรียกเก็บครอบคลุมทั้งปีการศึกษานะครับพร้อมทั้งเปิดกว้างนะครับสำหรับรูปแบบหลักประกันให้มีความหลากหลายที่มากขึ้นอีกทั้งมีการขยายเวลาการลงนามในสัญญาที่ยืดหยุ่นและก็ตามความเหมาะสมและก็งดเว้นบทลงโทษกรณีเกิดความล่าช้าในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงานหรือการพิจารณาของภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงและก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งภาครัฐสหกรณ์และก็เอกชนที่เข้าร่วมโครงการขณะเดียวกันที่ประชุมก็จะได้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระดับที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะครับโดยคณะกรรมการมีมติผ่อนปรนให้อสค.สามารถนำนมกล่องจากโรงงานผลิตนะครับไปจัดสรรทดแทนในภูมิภาคอื่นได้เป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เป็นโควต้าการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็เร่งส่งนมให้ถึงมือเด็กนักเรียนโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานนั้นนะครับที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้อสค.นะครับทำหน้าที่จะสารนมทดแทนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปจนกว่ากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จะสิ้นสุดและก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับนมโรงเรียนไว้บริโภคอย่างต่อเนื่องครับ
0: โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: สำนักบริหารโครงการนะครับก็ได้นำคณะสื่อมวลชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประเทศมาได้ลงมาพื้นที่ของสำนักงานตุลาการที่3นะครับเพื่อติดตามดูสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือของภาพรวมในการบริหารของพื้นที่ของสำนักงานตุลาการที่3
2: ครบถ้วนประธานนะครับก็จะเดี๋ยวก็คงจะมีทางผู้แทนนะครับได้สรุปบรีฟคร่าวๆให้ทันที่พี่สื่อมวลชนที่มีน้ำเกลือได้รับทราบแล้วก็ส่วนที่สองส่วนสำคัญก็คือว่าเราก็อยากจะมาสรุปนะครับผลการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับก็คือผลการศึกษาแผนหลักอาคารบังคับน้ำหรือว่าประตูระบายน้ำที่มีศักยภาพทั้งหมดในแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่เขตของสำนักงานชุมทางที่สองนะครับแล้วก็สำนักงานชุมทางที่สามนะครับก็ในช่วงแรกนะครับท่านตอนแรกก็ขออนุญาตเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานชุมทางที่สามนะครับท่านปศสมจิตที่พงศ์อำนาจไพศาลนะครับได้กล่าวต้อนรับทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางคณะผู้สื่อสารจากกรุงเทพมหานครก็ขออนุญาตเชิญท่านนะครับผมสมจิตที่พงศ์อำนาจไพศาลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชุมทางที่สามในนามของกรมชุมทางนะครับก็ยินดีต้อนรับต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้วันนี้ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำนักงานประธานที่สามของเราด้วยนะครับในเขตสำนักงานประธานที่สามนะครับเรารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำอยู่สองรุ่มน้ำหลักๆนะครับก็คือรุ่มน้ำน่านกับรุ่มน้ำยมนะครับซึ่งในส่วนของรุ่มน้ำน่านปัจจุบันก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเยอะแล้วครับถือว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เราก็มีเขื่อนสิริกิติ์นะครับอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์เนี่ยแล้วก็เขื่อนไชน้อยบำรุงแดนนะฮะคือเป็นคือขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วปริมาณน้ำที่เก็บกักได้นะครับทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในพื้นที่รุ่มน้ำน่านปัจจุบันเนี่ยสามารถเก็บได้ประมาณ1,430ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% ของน้ำท่าเฉลี่ยนะครับถือว่าเก็บได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับลูกน้ำยมเองนะครับเก็บได้ประมาณ 14% ของน้ำท่าเฉลี่ยเองซึ่งน้อยมากนะครับขนาดเก็บได้เยอะขนาดนี้ยังมีปัญหานะครับเมื่อปีใดก็ตามมีที่น้ำมาเยอะๆเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของโรคภัยนะแต่ว่าความรุนแรงหรือความถี่รวมทั้งความถี่ของการเกิดมันก็จะลดลงนะครับเทียบกับไม่มีครับอย่างปีนี้ตอนช่วงพายุวิภาเข้ามาเนี่ยครับมีอยู่วันหนึ่งที่น้ำไหลเข้าเกินสกิลประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหม200หรือเท่าไหร่นะคืออัตราการไหลสูงสุดอ่ะ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ผมจำได้นะแต่เกินชะลอไว้นะครับระบายมาแค่เพียง660ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าชะลอไว้เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราจินตนาการว่าถ้าไม่มีเขื่อนสิริกิติ์ช่วยเบรกไว้ตรงนี้น้ำ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยไหลลงมาเนี่ยตั้งแต่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ไล่ลงไปจนถึงอ่าวไทยนะครับระดับระดับเนี่ยเพราะว่าแค่ปัจจุบันเนี้ยที่ C2 นะครับนครสวรรค์นี่ประมาณ 3,000 ใช่ป่ะมันเรามีปัญหาเองปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดสิ่งกินปล่อยมาไม่มีสิ่งกินเนี่ย 3,700 บวกน้ำข้างล่างอีกเป็น 4-5,000 เนี่ยโอ้ปัญหาเกิดเยอะแน่นะครับเราอันนี้คือคุณประโยชน์ของเกิดนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของแม่น้ำน่านเนี่ยเราโครงการที่เรามาติดตามศึกษาในวันนี้นะครับเป็นอยู่ในส่วนของแผนพัฒนาประตูระบายน้ำในลำน้ำน่านครับซึ่งเดิมมันมีสักท่าทั้งหมด7ใช่ไหม7โครงการแล้วมีการคัดเลือกทำไปแล้ว2โครงการนะ2โครงการอยู่3ไปแล้วนะครับคือโครงการประตูระบายน้ำน้ำพุ่งไหลน่านจังหวัดน่านแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำขมังที่พิจิตรนะครับส่วนในปี67-68เราคัดเลือกอีก4โครงการก็คือโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษโลกนะครับความจุ44ประมาณ44ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโครงการประตูระบายน้ำโคกสลุดจังหวัดพิษโลกความจุประมาณ18ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็อันที่3โครงการประตูระบายน้ำบางไผ่จังหวัดพิจิตรความจุ37ล้านลูกบาศก์นะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำบางหมาเน่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
1: ความจุก็ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรครับ41กว่าซึ่งเมื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง4โครงการแล้วเสร็จเนี่ยน้ำสามารถเก็บกักได้รวมกันอีกได้น้ำเพิ่มขึ้นมา142ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของน้ำท่าที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งโครงการทั้ง4โครงการนี้ก็จะสามารถส่งน้ำกับพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคทุกกิจกรรมนะครับที่พูดถึงอะถ้ามีน้ำกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินการได้ทั้งการท่องเที่ยวนะครับประมงนะครับเกษตรปศุสัตว์อะไรมันดำเนินการได้หมดครับการน้ำก็คือสิ่งกิจกรรมต่างๆมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับพื้นที่เกษตรที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยทั้งในเขตที่โลกที่ติดจังหวัดสวรรค์เนี่ยรวมแล้ว 129,500 ไร่ครับที่ในแผนศึกษาในการศึกษานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือช่วยแก้ปัญหาเรื่องการแก้แทนน้ำนะครับด้านเกษตรนะครับหัวข้อบริโภคนะครับเรื่องของกิจกรรมทางน้ำดื่มทั้งการท่องเที่ยวอะไรสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดนะครับในโอกาสนี้นะครับที่ท่านสื่อมวลชนนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับสำนักงานชลประทานศักดิ์ในครั้งนี้นะครับผมในนามของกรมชลประทานนะครับซึ่งดูแลในเขตสำนักชลประทานที่3อยู่4จังหวัดอุดรพิโรธพิจิตรนครสวรรค์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมีความไม่เข้าใจอย่างไรนะครับสงสัยในเรื่องของการมหาจักรน้ำเรื่องการเก็บน้ำเราอย่างไรเนี่ยยินดีครับทีมงานยินดีที่จะให้คำตอบนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ผมว่าทางชายชนโดยทั่วไปบางอย่างนี้ยังอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่สื่อได้มาครั้งนี้ครับเพื่อจะได้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอยินดีต้อนรับครับ
2: ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3นะครับก็ในลำดับถัดไปนะครับก็จะยัดได้เรียนเชิญทางผู้แทนของสำนักงานชลประทานที่3นะครับได้สรุปภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและก็สถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่3ซึ่งก็จะประกอบด้วย2ลุ่มน้ำหลักๆนะครับก็คือตัวลุ่มน้ำน่านนะครับตั้งแต่อุตรดิตถ์ลงมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำยมนะครับทั้งสองส่วนเป็นอย่างนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพื้นที่ของต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางผู้แทนทางสำนักงานชลประทานที่3ครับเป็นเจ้าครับครับหรือท่านประธานครับแล้วก็ผู้บริหารคณะผู้บริหารพี่น้องนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานชลประทานที่3นะครับสำหรับสำนักงานชลประทานที่3ก็มีขอบเขตรับผิดชอบนะครับที่รับผิดชอบอยู่สี่วันด้วยกันนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์นะครับลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องก็มีประมาณ5ลุ่มน้ำด้วยกันนะครับที่มีการจัดการน้ำหลักๆก็คือมีลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับลุ่มน้ำสแกนกันครับแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็ลุ่มน้ำปิ่นในบางส่วนนะครับส่วนนี้ก็มีพื้นที่ชุมทานทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ2ล้านกว่าไร่นะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับเราบริหารจัดการน้ำโดยการส่งน้ำที่พื้นที่ชุมชนนะครับโดยในพื้นที่นี้ใช้การจัดสรรน้ำรวมกับพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ครับโดยใช้สี่เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนชลกิจเขื่อนแควร้อนบรุงแดงแล้วก็หลักๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะเป็น3เขื่อนด้วยกันครับเป็นเขื่อนแล้วก็อีกส่วนอีกเขื่อนหนึ่งก็คือเขื่อนปราสาทชลสิทธิ์นะครับพื้นที่ชุมชนทั้งหมดนะฮะที่ส่งในพื้นที่ทุ่งวอนสิทธิ์จุดเช่าเจ็ดล้านไร่นะครับควบคุม22จังหวัดนะครับสำหรับพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับที่ใช้น้ำจากเขื่อนหลักด้วยกันนะครับอยู่ที่ประมาณในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่3คือ1,340,000ไร่เศษนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้สาธารณสุขน้ำส่งน้ำให้พื้นที่สาธารณสุขน้ำด้วยประมาณ500,000กว่าไร่นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับลุ่มน้ำปิ่นเมื่อต้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่3มีฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำปิ่นลุ่มน้ำบ่อนและลุ่มน้ำยมนะครับทำให้ปริมาณน้ำก็จะมีไหลมาเพิ่มเติมในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำปิ่นลุ่มน้ำบ่อนและก็ลุ่มน้ำยมนะครับในส่วนของลุ่มน้ำยมเนี่ยทำให้พื้นที่นะครับจะมีการ
3: เพิ่มจากพื้นที่เดิมแล้วนะครับก็เพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลเติมเข้ามานะครับสำหรับภาพรวมปัจจุบันนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดนะครับ5จังหวัดด้วยกันก็มีสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1ล้าน30,000กว่าไร่นะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในช่วงในพื้นที่ด้านบนก็มีปริมาณน้ำท่วมลดลงนะครับแต่ปริมาณน้ำท่วมที่นครสวรรค์และพิจิตรก็เพิ่มเพียงน้อยนะครับส่วนปริมาณน้ำน่านนะครับปัจจุบันก็มีปริมาณน้ำที่เขื่อนสุขิตนะครับอยู่ที่มัน 97% นะครับแล้วก็เกิดไฟน้ำรุนแรงอยู่ที่มัน 101% นะครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังสถานการณ์พายุแคมเมกีนะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่เข้าสู่ขบวนราชธานีครับก็สลายเริ่มสลายตัวเป็น

อำนาจเริ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับตามระยะเวลาครับแล้วก็มีพายุที่หลักๆก็คือเข้าในพื้นที่มาสี่พายุด้วยกันแต่อิทธิพลจริงๆนะครับเป็นแค่อิทธิพลไม่ใช่พายุที่เข้าไปแค่เป็นอิทธิพลจากพายุนะครับทั้งพายุวิทายคาชิกิสองฟ้าและบุลอยในพื้นที่ของแม่น้ำน่านในเขตพนังดานคือพื้นที่3นะครับท้ายสุดก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพายุบุลอยนะครับช่วงวันที่28ถึง30กันยายนนะครับให้ปริมาณน้ำท่วมขังริมตลิ่งทั้งแม่น้ำน่านในเขตอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับพิจิตรและไปถึงนครสวรรค์นะครับส่วนนี้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เกิดรุ่งไฟใหญ่ที่เขตอุตรดิตถ์น้ำป่านะครับคลองแสงขันและก็อำเภอตอนนะครับตอนนี้เดือดทำให้บ้านเรือนได้เกิดความเสียหายในพื้นที่นะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจก็เกินกว่าอัปเปอร์ลูคเคอร์นะครับทำให้ในการบริหารจัดการน้ำการผ่านน้ำให้น้ำจมนะครับเกิดความไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เต็มที่นะครับทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำจมได้ค่อนข้างจะมากนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำก็ทางในเขตพื้นที่ก็ได้ฟีดแบ็กจากพื้นที่ว่าถ้าไปไม่ลดน้ำให้เร็วกว่านี้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างนะครับมีทั้งพื้นที่การฝนตกในพื้นที่นะครับทั้งลุ่มน้ำจมฝั่งขวาต่างๆนะครับที่ไหลเข้ามาในมันจบกับลุ่มน้ำลำน้ำลำน้ำยมนะครับส่วนนี้ก็ทำให้ฝนกระทบต่อทุ่งกรรมกรรมนะครับให้เกิดความจุดนะครับปัจจุบันในการระบายน้ำถึงสิบนะครับก็ตอนนี้ลดลงอยู่ที่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและเกิดการก็อยู่ที่ประมาณ 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเพื่อลดผลกระทบด้านทายนะครับปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายอยู่ที่ประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ก็ทำให้มีผลกระทบทั้งเขตอำเภอชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองและก็พื้นที่ของอยุธยานะครับปัจจุบันนะครับสถานการณ์ผู้ป่วยที่ผ่านมาก็เราได้สำนักงานชุมชนที่3นะครับก็ได้ทำฟัดมาร์กในพื้นที่นะครับเพราะว่ากรณีที่การบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศได้ปริมาณน้ำที่มากกว่า760ที่สถานี N2B หรือ N60B นี่ก็จะมีผลกระทบกับพื้นที่ริมทะเลในยุคตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ว่ามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรที่สถานี N8B นะครับก็จะมีผลกระทบต่อเทศบาลบางหน้าและเทศบาลบางดินนะครับตอนนี้จะทำการปัดมาไว้เพื่อบริหารจัดการน้ำในปีต่อไปนะครับต่อไปนะครับสำหรับลูกน้ำยมนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากพายุ4พายุด้วยกันที่ได้นำเรียนแบบเบื้องต้นครับก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำแบบความเสี่ยงนะครับในพื้นที่เพราะว่ามีพายุตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมทั้งพายุวิภานะครับที่สิ้นกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี N14B ที่แม่น้ำยมนะครับที่ศรีสัตตนาลัยก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมน่านนะครับแล้วก็ผ่านเข้าแล้วก็ช่วยต้องป้องกันพื้นที่บางกับโมเดลไม่ท่วมนะครับในพื้นที่นะครับให้รัฐบาลสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับ15-16ส่วนนี้ก็ปริมาณน้ำก็ในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำก็สะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกราฟสีส้มนะครับที่สนามนี้เองแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำที่บางระบุเร็วนะครับสูงสุดที่ประมาณ542ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็เริ่มลดลงนะครับวันที่2พฤศจิกายนเหลือ400ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบางกรรมนะครับแล้วก็ได้รวบรวมปริมาณน้ำโดยทำสมดุลน้ำในพื้นที่ครับโดยรวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆนะครับน้ำไหลเข้าจากแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็ของน้ำไหลของข้นข้อหรือทำยมแม่น้ำยมไหลเข้าทุ่งแล้วก็ฝนตกในพื้นที่นะครับใช้วอเตอร์บาลานซ์ในพื้นที่จะเห็นได้ว่านะครับในปีที่ผ่านมานะครับมีปริมาณที่น้ำยมนะครับย้อนเข้าทุ่งเนี่ยมากถึงประมาณ 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 64% ของดินโฟมนะครับในส่วนของการพิจารณาเร่งการระบายน้ำนะครับก็จะใช้เครื่องมือแค่2เครื่องมือเองนะครับในการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ก็แค่ใช้การใช้ระบายผ่าน VR 15.8 แล้วก็ VR 18เท่านั้นนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในทั้ง

0: บายน้ำบางแก้วนะครับที่การระบายน้ำก็เพิ่งจำกัดเนื่องจากเป็นลักษณะเหมือนคอร์บอลนะครับตัวนั้นแล้วก็คอร์บอลมีฝายอยู่ข้างบนนะครับการระบายน้ำข้อจำกัดอยู่ประมาณไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับถ้ากรณีที่ว่าไหลไม่เกินไหลระดับไม่เกินสัดฝายในส่วนนี้นะครับในวันที่7ตุลาคมเราจะไปมีปริมาณน้ำที่สูงที่สุดนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำเมืองเด็กบางกรรมโมเดลและพื้นที่ข้างเคียงทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโยกครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่ไหลเพ้อเข้าในทุ่งนะครับของเขตโครงการภัยพิบัติด้วยนะครับแล้วก็บ้านเรือนนะครับริมตลิ่งของแม่น้ำโยกนะครับด้านท้ายทั้งปตท.บางแก้วแล้วก็บริเวณปตท.ท่านงานต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งไม่เคยมีน้ำท่วมมาขนาดนี้14ปีแล้วครับตั้งแต่ปี54นะครับในส่วนนี้ก็ทางกรมชลประทานก็ไม่นิ่งนอนใจในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่นะครับในกรณีที่แม่น้ำน่านลดต่ำลงนะครับสำหรับจุดที่เราพิจารณาการบาลานซ์น้ำก็ใช้บริเวณที่สถานี Y64 นะครับ Y64 บริเวณสะพานที่ไปอำเภอกรรมนะครับจุดนี้เป็นคล้ายๆจุดรีดน้ำที่ออกจากพื้นที่นะครับและพื้นที่ก็เหมือนกับตรงนี้จะเป็นเหมือนสปิลเวย์นะครับที่บาลานซ์น้ำที่น้ำทั้งหมดจะไปกองอยู่ตรงนี้นะครับตามแผนที่น้ำท่วมที่ท่านเห็นก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับการรายงานนะครับพื้นที่น้ำท่วมต่างๆนี้เราจะพิจารณารายงาน2วันต่อครั้งนะครับโดยเวลา 9:00 นและก็ 16:00 นของทุกวันนะครับในการรายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการเก็บกักในพื้นที่บางระกำโมเดลนะครับปัจจุบันก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ213ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ประมาณ 155,000 ไร่นะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับสำหรับปีนี้นะครับทางสัญจรในพื้นที่นะครับสามารถที่จะเดินทางสัญจรแล้วก็ในพื้นที่ทำให้ท่วมทางในทางสื่อตลอดทางพื้นที่ทุกวันที่ตอนนี้สามารถที่สัญจรได้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับจากปีที่แล้วนะครับสามารถสัญจรได้อยู่ที่วันที่9ตุลาคมใกล้เคียงกันกับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้มีฝนนะครับหลงเหมือนหลงฤดูนะครับเข้ามาทำให้การควบคุมการระบายน้ำเนี่ยปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ำที่ทรงตัวครับแล้วก็ลดต่ำลงไปเรื่อยๆในพื้นที่นะครับก็คาดว่านะครับปีนี้ก็จะให้พื้นที่บางระกำโมเดลนะครับมีสามารถที่จะเริ่มข้างฝั่งได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากให้ราษฎรพอน้ำลดให้ราษฎรเก็บขังน้ำในพื้นที่เพื่อแต่แปลงนะครับพอน้ำลดให้ราษฎรเก็บขังในพื้นที่แต่แปลงที่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อสามารถที่จะตื่นแปลงแล้วก็ปลูกข้าวน้ำปั่นต่อไปในพื้นที่ได้นะครับและสำหรับปริมาณน้ำนะครับอัพต้นทุนของปีนี้นะครับถือว่าเป็นเกณฑ์น้ำมากก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ทั้งลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ได้เพียงพอนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานก็จะมีการวางแผนคาดว่าจะมีการมีแผนท่องน้ำนะครับประมาณ 3,000 ล้านนะปีนี้ก็คือมันระบายปลายออกถึงนะครับประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในขนาดใหญ่ในเขตสำนักงานชุมชนที่3นะครับปีนี้ก็อ่างเก็บน้ำน้ำลุยนะครับก็ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จนะครับก็สามารถมีพื้นที่ชุมชนได้ประมาณ 53,500 ไร่นะครับอันนี้แล้วเสร็จโครงการในปี2568นะครับส่วนที่แผนงานที่ใกล้เคียงนะครับที่จะแผนงานที่สามารถที่จะวางแผนพัฒนาการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ก็มีอ่างเก็บน้ำน้ำป่านะครับความจุที่ประมาณ 85.64 ล้านนะครับก็วางแผนคาดว่าปี2569การขออนุญาตพื้นที่แล้วเสร็จก็สามารถที่จะดำเนินการในปี2569เป็นต้นไปได้นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำน้ำรอกเช่นเดียวกันนะครับวางแผนไว้ปี2570นะครับความจุอยู่ที่ประมาณ21ล้านนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยระเบยนะครับในพื้นที่อยู่ที่มันปี2568นะครับถ้ามีความพร้อมระดับกลางนะครับแล้วก็การเก็บน้ำทุกอย่างประมาณปี2570นะครับอ่างเก็บน้ำคลองชมพูกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำแดงนะครับตอนนี้ก็เป็นแผนระยะยาวนะครับคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ก็แล้วแต่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณานะครับตอนนี้ก็ถ้าสามารถสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองช ไปเป็นพระองค์ได้ก็สามารถที่จะบรรเทาพื้นที่ในด้านท้ายได้ครับโดยเฉพาะเขื่อนพิบกครับเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับได้เลยสามารถบรรเทาพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ก็มีผลกระทบเยอะนะครับในพื้นที่ทั้งท่านทั้งลาดยาวแล้วก็อุทัยธานีด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างก็มีประตูระบายบางเกล็ดนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำโพทับช้างนะครับน้ำมันยมนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับที่อาคารที่สำคัญนะครับก็คืออาคารมาข้ามน้ำคลองกระเทียนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดพื้นที่ได้ถึงประมาณ100,000 ไร่นะครับตอนนี้ก็คาดว่าจะเป็นโครงการที่สามารถที่จะเปิดโครงการส่งน้ำรุ่งสางได้แต่พวกก็จะสามารถพิจารณาได้ในส่วนในภาพรวมนะครับผมก็ขอนำเรียนแค่นี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำแล้วก็ภาพที่โชว์อยู่หน้าจอนี่ก็เป็นทั้งในส่วนของตัวแผนงานนะครับในที่จะพัฒนานะครับบางส่วนน่าจะอยู่ในขั้นตอนของเริ่มดำเนินการก่อสร้างของโครงการนะครับก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับก็จะขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของทางบทสรุปของทางผลการศึกษาของทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการจัดแท็บใช่ไหมครับผู้แทนนำเสนอก็จะได้นำเสนอตัวผลการศึกษาในการตามที่ทางท่านผู้มีการสำนักงานจุฬาที่3ได้สรุปให้คร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าแผนการพัฒนาตัวประตูระบายน้ำที่จะกั้นลำน้ำน่านนะครับนะที่จะกั้นลำน้ำน่านตั้งแต่ตัวต้นน้ำน่านลงมานะครับจนถึงนครสวรรค์เนี่ยว่ามีทั้งหมดรวมกันทั้งหมดกี่แห่งนะครับปัจจุบันเนี่ยจากตัวผลการศึกษานะครับนะหลายท่านที่มีรูปตัดอยู่ในมือนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับผลสุดก็คือที่อาคารบังคับน้ำผาจานะครับนะผาจาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับนะแต่ว่าตัวพื้นที่ผาจาเนี่ยทางราษฎรในพื้นที่นะครับนะก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของก็ยังมีข้อจำกัดหลายส่วนด้วยนะครับถัดลงมาแห่งที่2นะครับก็คือตัวประตูระบายน้ำน้ำพุอะไรน่านนะครับที่ตั้งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาวจังหวัดน่านนะครับอันนี้เป็นการกั้นลำน้ำน่านซึ่งเมื่อปี267ก็คือปีที่แล้วนะครับงานศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ผ่านความคิดเห็นของทางคชก.แล้วนะครับนะแล้วก็ถัดมาตัวที่3นะครับที่เป็นแผนหลักนะครับก็คือตัวอาคารบังคับน้ำท้ายเมืองของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกับท่านนายกอบจพิษณุโลกนะครับเข้าร่วมประชุมประชิมประเทศด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความต้องการของนอกจากราษฎรแล้วก็เป็นความต้องการของจังหวัดด้วยนะครับที่จะช่วยยกระดับน้ำนะครับตรงช่วงเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับให้มีแหล่งน้ำนะครับใช้มีแหล่งน้ำตลอดทั้งปีรวมทั้งเรื่องของการรักษาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวนะครับของช่วงวัดใหญ่เชฟวัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะวัดหลวงพ่อวิชิตนราชนะครับแล้วก็ถัดมาตัวที่3นี่จะเป็นที่โคกสลุดนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแห่งถัดมาก็จะเป็นประตูระบายน้ำขมังนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งตัวนี้ก็ทำการศึกษาประเมินผลกระทบเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับตัวประตูระบายน้ำที่น้ำพุอะไรนั่นนะครับแล้วก็จะมีพิจิตรอีกตัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางมุ่งหน้านะครับก็คือประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับตรงนั้นได้เป็นการกั้นลำน้ำวันนี้มีทางผู้แทนในพื้นที่มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก่อนที่จะลำน้ำน่านเนี่ยจะไหลลงไปบรรจบกับตัวแม่น้ำปิงก่อนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่ประตูระบายน้ำบางหมาเน่านะครับที่ทับกลิ่นอยู่ใกล้เคียงกับบึงบัวเพชรซึ่งทางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คาดหวังว่าตัววังมาเน่านอกเหนือจากการกักเก็บน้ำในลำน้ำแล้วเนี่ยจะมีแนวทางยังไงในการที่จะยกระดับน้ำเพื่อที่จะนำน้ำจากการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในบึงบัวเพชรเพื่อใช้ประโยชน์ได้ด้วยในช่วงที่ทางบึงบัวเพชรนะครับมีความต้องการน้ำนะครับก็วันนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ยุทธนาตาลรักนะครับได้นำเสนอสรุปผลการสอบผลการเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ขออนุญาตครับเรียนท่านผู้มีการสำนักงานชุมชนที่สามนะครับภูมิในการของกลุ่มกรมชลประทานนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับผู้ใช้น้ำแล้วก็ตัวแทนผู้ใช้น้ำและผู้นำชุมชนนะครับที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับผลการศึกษาของที่ปรึกษานะครับภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม แก้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบังคับน้ำในแม่น้ำน่านของจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์นะครับสืบเนื่องจากงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะทำแผนหลักเมื่อปี2566นะครับเป็นโครงการสืบเนื่องมาคราวนี้เป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดนะครับที่กรมชลประทานมองเห็นว่าในตัวของลุ่มน้ำน่านเนี่ยนอกจากแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่แล้วเนี่ยในตัวลุ่มน้ำน่านเองยังขาดเรื่องของอาการบังคับน้ำนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนสิริกิติ์นะครับผ่านเขื่อนพระจุกผ่านเขื่อนมะเลสวนหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยไม่มีการบังคับควบคุมทำให้ปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะมีความยากลำบากในการสูบน้ำถึงจะใช้เมื่อว่าระดับน้ำอยู่ในค่อนข้างต่ำนะครับส่วนในฤดูน้ำหลากนะครับจะมีระดับค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากแต่ว่าก็อาจจะไม่พอให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำนะดังนั้นตัวเป้าหมายของโครงการเนี่ยคือเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องของการบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับเพียงแต่ว่าตัวโครงการอาจจะช่วยในการบรรเทาอุทกภัยได้บ้างนะครับในกรณีที่มีปริมาณน้ำหลากไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็เลยมีแผนพิจารณาในภาพรวมนะครับเป็นแบบบูรณาการทั้งลุ่มน้ำนะครับทางที่ปรึกษาก็ได้จัดทำแผนหลักเมื่อปี2566นะครับปรากฏว่ามีโครงการที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นอาคารบังคับน้ำในตัวแม่น้ำน่านทั้งหมด7แห่งนะครับโดย2แห่งอยู่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ก็คืออาคารบังคับน้ำผาจานะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำน้ำพุ่งไหลน่านในตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้เขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็อยู่ใต้เขื่อนมาเลสุดลงมานะครับอีก5แห่งก็คือประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกประตูระบายน้ำพวกสุดอยู่ที่พิษณุโลกนะครับที่จังหวัดพิจิตรก็มีประตูระบายน้ำคำมังแล้วก็ประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับแล้วก็ประตูตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปไหลจนจบกับตัวแม่น้ำปิ่งแล้วลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือตัวประตูระบายน้ำบางมะเน่านะครับซึ่งในปี 2566-67 นะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป2ตัวนะครับ2อาคารนะครับซึ่งผ่านความเห็นชอบของสผ.นะครับโดยคณะกรรมการคชพ.อย่างที่ท่านวิทยากรได้เรียนนะครับก็คือตัวของประตูระบายน้ำน้ำพุ่งไหลน่านนะครับตัวนี้อยู่ใต้เขื่อนใต้ฝ่ายทุ่งน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับอันนี้ดำเนินการแล้วก็ผ่านความเห็นชอบแล้วกับประตูระบายน้ำคำมังจังหวัดพิจิตรนะครับกรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ 2,569 นะครับและหลังจากนั้นก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนะครับส่วนในปีโครงการในปี2567และ68ก็คือโครงการปัจจุบันนะครับกรมชลประทานมีงบประมาณให้ทางการศึกษาเพิ่มเติมอีก4แห่งนะครับโดย3แห่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมและอีก1แห่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางโครงการได้คัดเลือกโครงการที่นำมาศึกษานะครับอย่างที่ท่านผู้มีการเรียนตอนต้นก็คือความทางของผาจาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะทำการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นงานศึกษาโครงการนี้ก็เลยมาอยู่ที่โครงการที่อยู่ใต้เขื่อนนเรศวรนะครับทั้ง4แห่งที่เหลือนะครับก็คือท้ายเมืองพิษณุโลกนะครับโคกสลุดวังไผ่แล้วก็วังมะเน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในกรณีที่มีการพัฒนาครบทั้งระบบนะครับที่กรมชลประทานวางแผนไว้นะครับเพราะนั้นท้ายเขื่อนนเรศวรนะครับในตัวลำน้ำน่านก็จะสามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดลำน้ำนะครับจะทำให้เกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมีสามารถสูบน้ำได้สะดวกขึ้นในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ช่วงฤดูแล้งมากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับและตัวอาคารเองเนี่ยก็ยังช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาอุทกภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือในการศึกษาเนี่ยทางที่ปรึกษาก็ได้วางแผนในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยนะครับโดยการชะลอน้ำไว้ที่ตัวอาคารต่างๆนะครับพร้อมที่ระบายลงพื้นที่ด้านล่างนะครับในกรณีที่ปริมาณน้ำหลากไม่ได้มากเกินไปอย่างปัจจุบันนะแต่ปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำหลากที่ปริมาณขนาดนี้ตัวอาคารก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากนักนะครับเพราะนั้นหลักการในการออกแบบของตัวอาคารเนี่ยก็จะเน้นที่ว่าในกรณีที่มีน้ำหลากมากๆเนี่ยตัวอาคารจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ช่วงที่เป็นปลายฝนนะครับก็จะเริ่มกักเก็บน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับดังนั้นตัววัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการจัดหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อเสริมในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงช่วงฤดูแล้งนะครับที่เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของการบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็เป็นแหล่ง น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าตัวการประปาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยตัวระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยค่อนข้างต่ำทำให้ตัวสถานีสูบของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่สามารถสูบน้ำได้มีแนวคิดของทางกรมชลประทานนะครับที่พัฒนาให้ตัวอาคารเนี่ยเป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับนั้นเราก็เลยมีการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ผนวกเข้าไปในตัวของอาคารด้วยนะครับอย่างของกรมชลประทานที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือตัวประตูระบายน้ำสีสองหลักนะครับที่จังหวัดน่านที่ต้องมีการตกแต่งเรื่องของอัตลักษณ์ที่ละโขนเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตรงนี้เนี่ยผลที่ได้ท้ายเนี่ยก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็นักสดอนในพื้นที่ของโครงการทั้งหมดครับนะตัววัตถุประสงค์ของโครงการก็อย่างที่เรียนครับก็คือจะทำการศึกษาทั้งหมด4โครงการครับก็คือ3โครงการเป็นตัวของการศึกษาความเหมาะสมอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกโครงการในการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นใน3โครงการเนี่ยเนื่องจากว่ามี1โครงการที่เป็นการก่อสร้างในลำน้ำซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำหนดว่าถ้าเป็นอาคารที่สร้างในลำน้ำหลักต้องมีการศึกษาความประเมินความประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีเอด้วยนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดนั้น1โครงการในนี้เนี่ยจะไปดำเนินการศึกษา EAAในโครงการต่อไปนะครับก็คือในโครงการนี้ก็คือประตูระบายน้ำพกสรุปนะครับที่จะดำเนินการส่วนประตูระบายน้ำท้ายเมืองแล้วก็ประตูระบายน้ำวังมะนาวจะศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จก็จะเข้าแผนการออกแบบและก่อสร้างต่อไปครับส่วนอีกครับอีกโครงการหนึ่งก็คือตัวของประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับปัจจุบันก็ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใกล้แล้วเสร็จนะครับซึ่งได้จันทร์ปัจฉิมนิเทศไปแล้วนะครับจะนำข้อคิดเห็นไปปรับให้รายงานมีความสมบูรณ์และนำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นำเสนอต่อสภ.ต่อไปอันนี้คือภาพรวมของโครงการปี2566-67นะครับก็จะมีประตูระบายน้ำ4แห่งนะครับท้ายเมืองพิษณุโลกนี้สร้างในช่องรัฐนะครับโดยที่ตั้งที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับประตูระบายน้ำโคกสนุกนะครับอยู่ที่บางกระทุ่มนะอันนี้สร้างในลำน้ำนะครับซึ่งจะนำไปศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมEIAอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการถัดไปตัวประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมกันครับโครงการอีก3โครงการจะนำเสนอรายงานการศึกษาEIAเนี่ยให้กับทางสภ.เพื่อพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวของประตูระบายน้ำบางมะนาวที่จังหวัดนครสวรรค์อันนี้สร้างในช่องรัฐเหมือนกันนะนี่ก็คือภาพขยายในส่วนที่ว่าถ้ามีการศึกษาครบทั้งหมดรวมกับโครงการที่ได้ทำการศึกษาไปแล้วก็คือตัวสีชมพูประตูระบายน้ำขมักนะครับก็จะทำให้ในตัวลำน้ำน่านเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำเก็บกักไว้สำหรับให้เกษตรกรที่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำรวมถึงตัวของการประปานะฮะประปาต่างๆเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับสามารถสูบน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำเนี่ยในส่วนของประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็คือภาพขยายนะครับลักษณะของอาคารก็จะเป็นประตูระบายน้ำแบบบานตรงนะครับ4ช่องบานนะครับแล้วก็มีตัวของฝ่ายทับได้นะครับ2ข้างนะครับถ้าดูจากรูปก็คือตัวสีเหลืองก็คือประตูระบายน้ำขนาด4ช่องบานขนาดความกว้าง12.50 เมตรนะครับอันนี้สามารถระบายน้ำได้ในรอบ100 ปีนะครับเพราะว่าเป้าประสงค์ของตัวการออกแบบเนี่ยกรมชลประทานกำหนดว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในกรณีที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็จะผู้ออกแบบก็ได้เพิ่มตัวของฝ่ายทับได้2ข้างนะครับข้างละ20 เมตรความยาวข้างละ20 เมตรอันนี้เพื่อที่จะช่วยในกรณีมีการปริมาณน้ำมากเป็นวิกฤตหรือในกรณีต้องการระบายน้ำฉุกเฉินนะครับตัวของฝ่ายทับได้ก็จะช่วยในการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวทางผ่านปลานะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดซึ่งกรมประมงกำหนดว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องให้ปลาสามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถขึ้นไปวางไข่ในต้นชวนต้นน้ำได้นะครับเราเลยออกแบบทางผ่านปลาประกอบไปด้วยงานนี้ก็เป็นตัวทัศนียภาพนะครับหรืออัตลักษณ์ของตัวพื้นที่นะครับซึ่งกรมชลประทานมีดำริว่าในเมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านครับด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ของที่ตั้งโครงการครับของพิษณุโลกนะท่านที่ปรึกษาก็เลยได้ขอความคิดเห็นจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นจุด น่าสนใจทางพื้นที่คืออะไรนะครับทางพื้นที่ก็ได้นำเสนอในเรื่องของไก่เอาทองนะครับซึ่งเป็นไก่ชนของสมเด็จพระตักสินมหาราชนะครับเราก็เลยให้ทางสถาปนิกนำมาออกแบบก่อนกับตัวอาคารนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้ด้วยนะครับเป็นที่เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับไปดูระบายน้ำที่อยู่ใต้ตัวของท้ายน้ำลงไปจากตัวประตูระบายน้ำในเมืองนะครับก็คือประตูระบายน้ำพวกสรุปนะครับอันนี้ลักษณะของอาคารก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับก็คือมีประตูระบายน้ำขนาด4ช่องบานเป็นบานตรงขนาดความกว้าง250นะครับมีฝ่ายพับใต้นะครับที่ช่วยเร่งการระบายน้ำอีก2ข้างนะครับกว้าง20เมตรนะครับแล้วก็มีทางผ่านปลาเหมือนกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารที่สร้างในตัวลำน้ำนะครับนั้นอาจจะต้องไม่ถ่ายต้องมีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเขาจะตั้งงบประมาณเพื่อทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับในงบประมาณต่อไปนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็จะส่งรายงานให้กับทางสภ.นะครับพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปสู่การออกแบบแล้วก็สร้างต่อไปอันนี้ก็ตัวอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับในพื้นที่นำเสนอเป็นตัวที่ว่าการอำเภอหลังเก่าของอำเภอโคกสลุดนะทางที่สถาปนิกก็เลยนำตัวนี้มาประกอบกับตัวอาคารนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะข้ามไปถึงจังหวัดพิจิตรนะครับท้ายลงไปอันนี้ท้ายตัวประตูระบายน้ำขมังตัวประตูระบายน้ำขมังเนี่ยเมื่อปี2566-67ดำเนินการออกแบบแล้วนะครับมีอัตลักษณ์เป็นรูปปลาขมังปลาขมังที่เป็นปลาประจำถิ่นของตัวตำบลขมังนะครับแต่ไม่ได้นำเสนอในที่นี้นะครับท้ายตัวประตูระบายน้ำขมังก็จะเป็นตัวของประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางหน้าจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากประตูระบายน้ำในโครงการศึกษาครั้งนี้2ตัวบนก็คือจะมีประตูเรือสัญจรด้วยนะครับเนื่องจากว่ากรมเจ้าท่ากำหนดแผนในการพัฒนาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในแม่น้ำสายหลัก2สายก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านนะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีการศึกษาเพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้สามารถมีการสัญจรและขนส่งสินค้าขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์
2: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขเป็นแบบโครงการจัดการปูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สะดุดดี
4: ตอนโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีคือหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาราษฎรในพื้นที่หมู่6ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ทำสวนยางหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอต้องซื้อน้ำจากที่อื่นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคเทศบาลไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอมีให้เพียงบางหมู่บ้านเนื่องจากส่งน้ำขึ้นที่สูงไม่ได้ความเดือดร้อนดังกล่าวที่เกิดขึ้นราษฎรในหมู่บ้านจึงร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2563พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมชลประทานดำเนินโครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรจำนวน561ครัวเรือน 1,750 คนมีน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดใช้อีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปตามคลองชลประทานเข้าแปลงเพาะปลูกทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำโคร ครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อร่วมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไป
5: คุณผู้ฟังครับเราในการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมวิพัฒน์แก้ววณิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพินดลรุ่งสมัยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้สำหรับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 15:30 น.วันนี้ขบวนเชิญพระศพจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเข้าสู่ถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายที่แยกพญาไทเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตมนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าพระบรมมหาราชวังรวมระยะทาง10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมแผนปิดและเบี่ยงการจราจรเป็นบางช่วงตลอดเส้นทางดังกล่าวจึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้เส้นทางชั่วคราวในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติแคนาดาเสมอทีมชาติบอสเนีย1-1
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนาม MBO Field ประเทศแคนาดาระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติบอสเนียเกมนี้บอสเนียขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่21จากลูกหม่งของโจโวลูคิชก่อนที่เจ้าถิ่นมาได้ประตูตีเสมอจากคายลารินในนาทีที่79หลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมเสมอกัน1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกา1ในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติปารากวัยเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ที่จะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569แรม13ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะแล้วก็อยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว
1: ัน
0: นี้อยู่กับพี่ของสุภฤทธิ์ธนฤดีด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิวพี่บดพี่แดงด้วยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนนะคะในเรื่องของข่าวแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ตอนนี้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าก็ฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องดูแลรักษากันให้ดีๆด้วยในการพยากรณ์7วันข้างหน้าค่ะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงของตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่18มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณทางด้านตอนออกของภาคกลางในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะ14-15มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนด้วยค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปนะคะพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางตลอดช่วงเลยโดยทะเลอันดามันเนี่ยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยก็อย่างที่บอกกันไปทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีพื้นที่รับน้ำนะคะบริเวณภาคกลางที่เรารับทราบกันว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนะคะจริงๆเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอุทกภัยภาคใต
0: ้
1: ที่เราก็ส่งกำลังใจกันไปนะคะที่จังหวัดสงขลาปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แต่ว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการป้องกันการช่วยเหลือนะคะต่างๆนานาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงเวลาที่เราจะเกิดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็มักจะมีมิจฉาชีพนะมาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติให้ด้วยนะคะ
0: ครับผมแล้วก็มาดูรายภาคสักนิดหนึ่งเรื่องของอากาศวันนี้ภาคเหนือนี่มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่แล้วตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาส่วนภาคกลางฝนร้อยละ60ครับส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครครับภาคตะวันออกฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันเกือบทั้งภาคเลยนะครับนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยครับฝน 60% ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันครับฝน 40% ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่และตรังส่วนกทมปริมณฑลค่อนข้างเยอะนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่คนไทยทุกคนนะคะก็มีความโศกเศร้ารวมถึงทางด้านของครม.ด้วยนะคะมีการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณค่ะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนซึ่งรัฐบาลได้สั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยาราชประเพณีค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งพิเศษนะคะซึ่งมีมติจากการทราบการแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะก็ได้นำคณะรัฐมนตรีนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการนะคะแล้วก็ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ค่ะจะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะคะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปเช่นกันและสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: ขณะเดียวกันทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มีการมอบหมายหน่วยงานต่างๆดำเนินการในเรื่องต่างๆนะครับอย่างทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานพระราชพิธีพระศพรวมไปถึงในส่วนของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆอย่างฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรจะดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระพิธีสวดพระอภิธรรมรวมไปถึงทางกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะนะครับส่วนทางกรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับอย่างต่อเนื่องและก็ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับของทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการภารกิจพระราชพิธีพระสมเด็จพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะโดยนางสาวสบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะแล้วก็โดยทางของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็จัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยเพื่อมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีค่ะโดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจบูรณาการทำงานร่วมกันกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะประกอบด้วยการออกแบบแล้วก็การจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการจัดพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การ5ศาสนาและมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมแสดงความอาลัยของประชาชนมีการจัดทำจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ในวันนี้เองนะครับช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งในเบื้องต้นเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเบื้องต้นจุดเริ่มต้นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แล้วก็มุ่งไปที่แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในและก็เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีแล้วก็ถึงที่หมายที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรนะครับจากทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับสำนักพระราชวังนะคะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป ข้าถวายน้ำสมพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะคะณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะก็ขอเชิญหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนได้มีการดาวน์โหลดพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปถวายความอาลัยก็สามารถดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ PRD ได้เลยนะคะ
0: ครับผมก็จะมีในส่วนของพระรูปให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีการจัดตั้งต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้
1: ค่ะสำหรับการเดินทางนะคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพด้วยโดยมีการจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายน2569โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่14:00 น.เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ทางขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถบริการรถเมล์รถโดยสารประจำทางเนี่ยนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในวันนี้ด้วยเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีหลายเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ย้ำกันอีกทีนะครับถนนอังรีดูนางถนนพระรามที่4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและก็ถนนราชดำเนินในนะครับยังไงถ้าจะสอบถามเรื่องของเส้นทางของรถเมล์ขสมก.ก็ติดต่อไปที่สายด่วน1348นะครับนอกจากนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ชวนรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพด้วยซึ่งจะมี2ช่วงในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับถ่ายทอดเสียงในวันนี้13มิถุนายน2569จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทาง AM 819 kHz แล้วก็ AM 891 kHz นะครับในช่วงแรกจะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับเวลา 16:10 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จพิธีส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นในส่วนของการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเวลาประมาณ 18:20 น.จนเสร็จพิธีครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2ช่วงของทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819แล้วก็891 kHz ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเท่านั้นนะคะที่ต่างแสดงความเสียใจแล้วก็ความอาลัยทางด้านสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยค่ะร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะคะระบุว่าพนาท่านจางเจี้ยนเว่ยค่ะเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายนะคะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยด้วยนะคะและที่สำคัญก็ยังได้บอกนะคะว่าพระองค์เนี่ยมีความเป็นมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยก็จะยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปด้วยค่ะ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็ได้น้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสก็ขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ท่านด้วยค่ะในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมแล้วก็สิทธิสตรีนะคะซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและในประชาคมระหว่างประเทศด้วย
0: ครับผมซึ่งพระกรณียกิจในองค์การสหประชาชาตินะครับตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเองขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยและขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้นะครับขณะที่ด้านสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเองก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทางด้านสาธารณกุศลการทูตการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวที่จะอัปเดต อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามา
0: ก่อนสักนิดนึงจริงๆหลากหลายท่านก็ตื่นแต่เช้ามากับเราเหมือนกันมาติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวได้ติดตามกันที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแจ้งเรากันสักนิดนึงเนื่องจากว่าหลายพื้นที่เองเนี่ยฝนค่อนข้างหนักอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางภาคใต้ส่วนของกระบี
1: ่
0: นะครับก็เจอเรื่องของน้ำท่วมในหลายอำเภอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือกันซึ่งถ้าสมมติว่านึกอะไรไม่ออกในส่วนของการเกิดสาธารณภัยนะครับ1784นะครับผมสายด่วนปภ.ก็สามารถโทรไปแจ้งได้นะครับมีหลากหลายท่านที่คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับมีคุณพี่พิสมัยเข้ามาทักทายแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับพี่วันดีแล้วก็พี่ยอดชูชาตินะครับสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานนะครับมีพี่สมพรคล้ายอุดมพี่สมภารเกตแก้วนะครับพี่รามจันทร์สิรินะครับทักทายกันมาพี่อัชราปิ่นทองนะครับพี่รำพันธ์พี่มาลีนะครับพี่สมจิตพี่สมจิตฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยบ้านคลองสองหน่อนะครับมารายงานตัวแล้วนะครับ
1: คุณจำลองเชียนใหญ่นะคะบอกว่าสวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าว
0: ครับ
1: ที่เชียนใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมแสดงว่าหอกระจายข่าวของเราเนี่ยกระจายไปได้ทั่วประเทศ 80,000 แห่งจริงๆนะคะ
0: ที่รับสัญญาณของเราด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมีคอมเมนต์เดินไปไวมากมีพี่มาลีเมื่อสักครู่นะครับ
1: คุณประโมทก็มาแล้วนะคะสวัสดียามเช้าอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้เอ๊ะทำไมขอนแก่นฝนแรงล่ะอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้แต่อุณหภูมิดีนะ26องศานะคะอากาศกำลังดีเลย
0: พี่อยู่ในใจเมื่อกี้บอกอยู่ยโสธร27องศาเช่นเดียวกันนะส่วนภาคอีสานนะครับ
1: คุณสมยศนะคะก็ได้พิมพ์มาบอกว่าขอน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะคะ
0: ครับผมสวัสดีผู้ใหญ่บำรุงนะครับคุณชาตรีคุณคนมีสีคุณสุรศักดิ์นะครับคุณพี่นงรักมาแล้วนะครับโอ้คอมเมนต์เลื่อนไวมากต้องขออภัยจริงๆถ้าอ่านไม่ครบนะครับมีคุณพี่พี่บุญชัยมาเลยท่านตัวสวัสดีครับพี่บุญชัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ผู้ดีที่ราบสูงนะครับหลากหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับแชร์กันได้ว่าบรรยา

0: สินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเราก็ใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพได้แบบคุณ
1: Bangkok World มาเราก็ใช้สิทธิ์โหวต
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมฤทธิ์แก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกับตีคล้องร้องข่าวครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ครับ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วัน

วลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลและคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน12มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยครม.นัดพิเศษเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนใช้ชีวิตตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆและได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานให้ดีที่สุดส่วนแนวทางปฏิบัติเรื่องของการไว้อาลัยเป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นภารกิจที่ได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกำหนดไว้ทุกเป็นเวลา15วันส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตงานประชุมจัดได้ตามปกติแต่จะเริ่มต้นงานด้วยการยืนถวายความอาลัยก่อนถือว่าเป็นการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของ FTA ไทยและ EU ครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมในความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้ครับบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นพ้องผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA Thailand EU ให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไปครับมาดูกันต่อที่โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหนุนไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลขับเคลื่อนการบรรเทาภาระค่าครองชีพรวมทั้งการเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือนทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยรัฐบาลครับได้จัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทเพื่อเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมสนับสนุนให้กองทุนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
และรัฐบาลจะเข้ามาร่วมรับภาระดอกเบี้ยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนทั้งนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสคบจะเปิดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ถึงเดือนกรกฎาคมครับปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนครอบคลุมประชาชนกว่า12ล้านคนทั่วประเทศคาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระทางการเงินและสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้กว่า8ล้านคนทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกเอกนิติเตรียมยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบุพการีคัดกรองบัตรคนจนรอบใหม่ปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่7ทับ2569เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยที่ประชุมนั้นมีมติยกเลิกการนำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยกระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมครับสำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนนั้นปัจจุบันมีผู้ถือบัตรรายเดิมมายืนยันสิทธิ์แล้ว 11,280,000 รายจากทั้งหมด 13,200,000 รายครับและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10,800,000 รายขณะที่ปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากเดิม 400,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องได้ทันทีหากสามารถระบุตัวตนได้โดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องเสียเวลามาลงทะเบียนใหม่ครับส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญซึ่งมีเหลืออยู่เพียงประมาณ200รายจะมีการประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปพบและอำนวยความสะดวกแก้ไขข้อมูลให้ถึงที่ครับนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มที่ตกหล่นจากบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งได้จากการสำรวจรับแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นล่าสุดพบผู้เดือดร้อนเพิ่มเติมอีกกว่า 1,570,000 รายรวมแล้วนะครับจะมีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพิ่มเติมในรอบนี้อีกกว่า 2,290,000 รายยืนยันว่าจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศหารือเอกอัครราชทูตสวีเดนผู้บริหารวอลโวแสดงจุดยืนพร้อมดูแลผู้ใช้รถ Volvo EX 30เต็มที่ย้ำชัดผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีประชุมหารือทวิภาคีกับนางอันนาฮัมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายแพร์ลินเนอร์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนายคริสเวลกรรมการผู้จัดการบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30จากกรณีเกิดเหตุรถยนต์เพลิงไหม้2คันโดยทางสคบครับเปิดเผยว่าแม้บริษัทนั้นจะดำเนินการคืนเงินและเปลี่ยนรถใหม่ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง2รายแล้วแต่พบข้อเท็จจริงครับว่ารถทั้ง2คันที่เกิดเหตุขณะชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70% ซึ่งสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภคทั่วไปคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีมติให้ดำเนินคดีภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเรื่องนี้ครับด้านตัวแทนบริษัท Volvo แจ้งเกณฑ์มาตรการเยียวยาโดยจะจัดทดสอบแบตเตอรี่ร่วมกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานในประเทศไทยในวันที่22มิถุนายนนี้ครับและตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น EX 30ให้ลูกค้าครบทุกคันภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับพร้อมทั้งมอบสิทธิ์ชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แก่ผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวทุกรายปัจจุบันครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 1,200 รายทั้งนี้สคบจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุม
และติดตามผลการเยียวยาอย่างใกล้ชิดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ครับรัฐบาลเตือนแฟนบอลไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026หลอกเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วปลอมส่งลิงก์ดูบอลสดเถื่อนย้ำสีไหม้รู้ทันก่อนสูญเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลครับขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังจากพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และช่องทางหลอกลวงอย่างเข้มข้นล่าสุดเฉพาะเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์และลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อรัฐบาลขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่ได้แก่1ไม่กดลิงก์2ไม่เชื่อ3ไม่รีบและ4ไม่โอนเงินไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อให้ระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับก่อนลากันในวันนี้ครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกปี2569ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมต้อนรับทั้งโลกด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยครับสำหรับวันนี้ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกากับอีก46นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้าอยู่กับผมอานนท์ดาสุพลแล้วก็คุณไอวรินนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการลงทะเบียนทั้งผู้ที่เคยมีบัตรเดิมแล้วก็กลุ่มของตกหล่นหรือที่ยังไม่เคยได้รับบัตรเลยเนี่ยนะครับซึ่งในกลุ่มของกลุ่มบัตรเดิมเนี่ยก็คือก็ลงทะเบียนตามขั้นตอน5ช่องทางตามที่เคยประชาสัมพันธ์กันไปไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางธนาคาร5ธนาคารของรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนหรือจะเข้าไปที่แอปเป๋าตังหรือว่าแอปทางรัฐก็ได้แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตกหล่นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางกรมการปกครองเองเขาก็มีการนำฝ่ายปกครองเนี่ยไปเคาะประตูบ้านเร่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มตกหล่นในบัญชีเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครองได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยเร่งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหรือที่เรียกว่ากลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านกว่ารายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีรายชื่อในบัญชีด้วยแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับ
2: แล้วก็ทางด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเนี่ยใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้ลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะลักษณะที่น้องต้นบอกเลยก็คือเคาะประตูบ้านเพื่อเป็นการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์และอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยกันเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐด้วยซึ่งทางสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาได้บอกว่ากลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยตามบัญชีรายชื่อนะคะจำนวน1 ล้านนิดๆ1ประมาณ1,40,000กว่าคน
1: ค
2: นะแล้วก็ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว700,000กว่าคน 748,329 คนก็คิดเป็นประมาณ 71% นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ยังจะต้องมีผู้ที่ลงทะเบียนอีกประมาณ 290,000 นะคะในขณะที่กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นเนี่ยมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์กลุ่มเปราะบางแล้วก็ข้อมูลจากจปท.ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 1,735,000 กว่าคนโดยกรมการปกครองจะรวบรวมข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเพื่อไปการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
1: ครับผมขณะเดียวกันเรื่องของเกณฑ์ที่คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ที่มีเกณฑ์หนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันเรื่องของที่ว่าถ้าลูกนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีกลายเป็นว่าชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: จะหลุดหรือเปล
1: ่
2: า
1: ใช่ซึ่งวันก่อนเนี่ยก็คือมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วมีข้อสรุปเรียบร้อยแล้วย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งละกันเผื่อหลายๆท่านน่าจะติดตามเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าผลการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยซึ่งมีท่านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเป็นประธานเนี่ยได้บอกไว้ว่าคณะกรรมการเขามีมติชัดเจนว่าจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิบุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้โดยหลังจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเสนอต่อครม.ในคราวเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีสิทธิ์โดยมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปพิจารณาในการประชุมครม.อีกครั้งก่อนจะประกาศรายชื่อผลว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการบ้างเนี่ยนะครับในวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์จะมีการนำมาใช้ในรอบใหม่ไหมจะมีการพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งต่อไปนะครับซึ่งทุกๆปีเขาบอกว่าเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยทุกๆ ทุกๆ5ปีที่เขาบอกมานะครับแล้วเขายืนยันว่าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะนำผู้ที่เดือดร้อนจริงๆผู้ที่มีฐานะยากจน
2: รายได
1: ้น้อยและยากลำบากแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมโดยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการตัดรายชื่อหรือว่าบางคนบอกว่ารัฐถังแตกหรือเปล่ามีการกำจัดจำกัดงบหรือไม่นะครับซึ่งรัฐก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นคือเขาต้องการที่จะพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วทางด้านของรายได้เนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดสำหรับแต่ละบุคคลนะปีที่แล้วอาจจะอยู่ใน
1: ต่ำกว่าแสน
2: อยู่ในข้อกำหนดแต่ปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาหรือปีนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะตกลงไปแล้วก็อาจจะเข้าเงื่อนไขได้นะคะ
1: ครับผมซึ่งล่าสุดเองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยจำนวนกว่า11ล้านนะครับจากทั้งหมด13ล้านกว่าคนและผ่านการตรวจสอบแล้ว10กว่าล้านนะครับโดยพบว่ามี 400,000 รายโดยประมาณที่ลงทะเบียนผิดพลาดผิดพลาดในที่นี้คืออะไรเช่นกรอกชื่อนามสกุลผิดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแก้ไขไปแล้วเพียง200รายเท่านั้นยังไงก็ในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านสามารถไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได
2: ้
1: คือท่านลงทะเบียนรายเดิมนะอันนี้พูดถึงรายเดิมรายเดิมท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็โอเคท่านต้องเข้าไปดูสถานะการลงทะเบียนด้วยเผื่อสถานะของท่านบอกว่าข้อมูลผิดพลาดท่านจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องแก้ผิดพลาดที่นี้คือทางชื่อนามสกุลผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดนะครับท่านต้องเข้าไปเช็คนิดนึงนะครับส่วนเบื้องต้นเนี่ยบางส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ติดต่อไปท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆนะครับส่วนกลุ่ม2ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.ล้านกว่ารายที่เคาะตามประตูบ้านอย่างที่พี่ไอบอกไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือที่ตกหล่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เคาะประตูบ้านไปพบเช่นเดียวกันอันนั้นก็อีกประมาณล้านกว่ารายนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็แน่นอนว่าให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของคดีของปปง.นะคะเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็การฟอกเงินทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการแถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินคดีสำคัญพร้อมมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายตามคำสั่งศาลจำนวน4คดีรวมวงเงินกว่า25ล้านบาทโดยมีผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามันเป็นสืบเนื่องจากผลการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมีผลนะมีผลต่อสังคมมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อปากท้องเช่นเดียวกันพิฆาตยาเสพติดเนี่ยต่อเครือข่ายของนายทัพนันธรรมรัฐธาดาหรือว่าหนูเฉินจำได้ไหมหนูเฉินซึ่งเป็นเครือข่ายชาวจีนที่กระทำความผิดนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครั้งสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้มีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อถูกหลอกลวงเนี่ยสิ่งที่ความทุกข์ใจมากที่สุดก็คือความกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนนะอันนี้ไม่ใช่แค่มิจฉาชีพรายใหญ่เท่านั้นนะคะที่ประชาชนกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนมิจฉาชีพหลายๆอย่างเลยเรื่องของการซื้อขายที่ไม่ตรงตามลักษณะหรือไม่ตรงตามปกหลายๆคนก็เห็นว่าเออราคาหลักร้อยหลักพันแต่รายได้คนเราไม่เหมือนกันบางทีเราก็กลัวไม่ได้เงินคืนเหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความจริงใจนะคะแล้วก็ดำเนินหน้าเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดนะคะและการฟอกเงินควบคู่กับการติดตามทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะคะด้วยอาชญากรรมอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการฟอกเงินมีผลกระทบทั้งประเทศแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับขณะเดียวกันท่านนายกเองก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเนอะแล้วก็นำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์ได้รวมไปถึงคืนสิทธิ์ความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของนี่เลยมิจฉาชีพนะคะแล้วก็สแกมเมอร์อะไรต่างๆช่วงนี้เป็นบอลโลกแล้วต้นบอลโลกจริงๆเมื่อเช้าฟังข่าวนะ เพิ่งเปิดไปโดยมีน้องลิซ่าของเรานะคะก็ได้ร่วมกันเปิดด้วยทีนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้แนะนำว่าให้ดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันซึ่งพนันเนี่ยโทษหนักทั้งผู้เล่นแล้วก็เจ้ามือเลยนะทีนี้ทางด้านของบอลโลกเนี่ยเอาจริงๆนะทำไมต้องมีการเล่นพนันในทุกครั้ง
1: จริงๆมีทุกแมตช์นะ
2: มีทุกแมตช์ไม่ใช่แค่บอลโลกใช่ไห
1: ม
2: ทีนี้
1: กีฬาแบบอย่าง
2: เขาว่ากีฬามีแพ้มีชนะเขาก็จะเล่นเสียงว่าทีมแพ้ทีมชนะ
1: จริงๆไม่ควร
2: ไม่ควรนะคะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้แนะนำว่าอย่างที่บอกไปดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเพราะว่าโทษเนี่ยมีหนักเลยทั้งผู้เล่นแล้วก็เจ้ามืออันดับแรกเลยหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือ แสดงว่าเราก็รู้อยู่นะว่ามีเว็บพนันอยู่ก็เตรียมตัวกวาดล้างนะคะเพื่อที่จะปิดซึ่งผู้ที่จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลเนี่ยหรือว่าทำอบายมุขนะคะคือหรือว่ามีการช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันจะมีความผิดตามพรบการพนันพ.ศ.2478นะและเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินนะคะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมขณะที่ผู้เล่นเองมีความผิดตามพรบการพนันนะครับมาตรา12วงเล็บ2โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็การที่ไปสมัครเว็บพนันแบบนี้เนี่ยอาจถูกนำข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไปใช้ในทางมิชอบแล้วถูกโกงโดยไม่สามารถเอาเงินจริงออกมาได้ด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีไม่คนเข้าไปพัวพันนะมันไม่ดีเลยเรื่องของการพนัน
2: ครับ
1: ตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังตลอดในช่วงเวลานี้เลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้านะครับครับผมวันนี้เราสองคนต้นอนันตสุคนครับ
2: ค่ะและไอวรินอนันทเมศรวมทั้งทีมงานด้วยนะคะ
1: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุการกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะได้รับการลงนามทางไกลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยแคนาดาเสมอบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอนุสนธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบำเพ็ญชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่สสร0320/2569ลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาล